0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของครอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งครอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันต้องกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ Quick Win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไป
2: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวง

0: และโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
1: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
2: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
3: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99 ปีก็ไม่สามารถหาได้
2: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
4: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับก็จะมีคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
2: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน

0: ส่วนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, GrabFood และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 3:00 นประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป่าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Sทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่มเอสวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการวิ่งผลัด4 คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง4คูณ100เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพฉลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายตัวเมฆสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมฆยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง 1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
0: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับมีความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่น
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: Banko

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
4: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น5กลุ่มด้วยกัน
3: ค่ะ
4: นะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปคไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3นี่ก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
3: ค่ะ
4: อย่างนี้ต้องขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลือกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปก.มาก่อนกลุ่ม2เป็นสปก.นะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเสนอให้เป็นสปก.และคทช.
3: ค่ะ
4: นี่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีนะครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: ครับเพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั่นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยตรงความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั่นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้างงานนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปก.ไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร
3: ่ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปก.ค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
4: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ซับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปซับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆนะหรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆ ันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปเลยอย่างไรนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
3: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อ่ะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอ่ะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อ่ะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอ่ะค่ะ
4: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปก.ไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปก.ดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปก.รวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเมื่อนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
3: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของวันแมปอะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำวันแมปมาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
4: การแก้ไขตามนโยบายวันแมปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเล็กไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแมปขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าดังนั้นแล้วนี่เราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
3: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
4: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิทำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
4: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นด้วยว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
4: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณ เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
8: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับแล้วก็มีการร่วมเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTAแล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
7: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
10: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลหรือมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
9: ด้านนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
11: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
9: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสสภาภาครายงาน
6: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
12: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
13: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เนี่ยแล้วกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้อง องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าจับหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
12: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
15: ผมวิทูลเล่นจำพูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการแช่อำนาจโดยไม่ชอบทำปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
14: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆ ามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชญะเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: นากอลาสากาเลลังเอเยฮูชอบาอพิวชาบาอคอยบัตองซุมเมอะเกอรามากานากอลาสากาเลลังเอเจหูชอบาอพิวซาอะควายาเมเอโฮนาโกลาซากาเนยุมโดลานาโกมายาปิอานาโกนาเอกาซาเตโบซาเอกาชอบาลูอะมูฮเดเนนีโฮลาฮึกาโกยาดาดาเมฮกาดาดาญาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำยองาซุ้มยี่แยงาซุ้มงางาโยกานาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขะกะกะอีกูญาเออร์ยิ่งยิ่งโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชอญางายีนิโอนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเอโกเยงาซีเวและงายีนิโอมาเซเกญา
4: โกเซชายอบูดาจ้า
5: อบูชอปเปอร์
4: มาซุ้มค่ะ
5: ก็ว่า
4: เนาะจง
5: ก็ดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AA

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

อุสพออุดธรรมะเดอเยเนียวะนาลุเนลอเยเนียวเยเนียวนิมสอนาขอเนียจอนาเจอทีนาเงินาชาลาเดเยเนียเดบาลังเสียกันตัวนาขอเนียอือจอทีจอกเลงาเยเนียลอนิมสอนาขอเนียลอเยเนียวงานเนอายุเชื่อมือเนทขอรวยจอดามาเยเนียวนาลีอายามเยหลายเนอวยหลังก็นี่เดียเนี่ยเดียนี่สอยเหงามีมือดุ้งจ้าเนี่ยเยี่ยนี่อยู่อาณาลุเนี่ยทนจู้ลุมาเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยมีมือดุ้งนะขอเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วคู่กันเนี่ยเราเลยเยี่ยนี้ยุ่งยุ่งละคู่นะรอเยี่ยนี่สวทเชียงใหม่เฮก้าจ้าเนี่ยทางจู่มาเย่เนี่ยล้อเดี๋ยวมีเนี่ยเราที่ขอรู้จ้าดามาเย่เนี่ยเราในเรื่องหลังกันนี่เดี๋ยวจ้าหน้าลู่เอ็นเนี่ยลู่เอ็ลอยเย่เนี่ยเย่เนี่ยเกย์เดี๋ยวจ้าหน้าลู่ชาเทนเนี่ยน่าหาลาลู่เอ็น่าหาอย่าไม่เดี๋ยวเย่เนี่ยเดี๋ยวมาขอป่าเนี่ยคนเนี่ยลอยเย่เนี่ยเฟซบุ๊กของป่าเนี่ยแล้วเย่เนี่ยมาขอป่าก็ดูนะลอยเย่เนี่ยเอเอ็มที่พาเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปันแน่เย็นเนี่ยหรอข้อแน่เราจะที่ว่าปันแน่นะข้อเนี่ยเธอแน่เฟซบุ๊กพอปันแน่เราเลยเย็นนี้เฟซบุ๊กปันนะเราเย็นเนี่ยชมเนี่ยนะข้อเนี่ยสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สแล้วทุลวยแม่เดเย็นเนี่ยเดตกัตพอในข้อนี้นะฮะยาแม่เย็นเนี่ยอย่านอนาลุล้อนาอันอมาญาณิเดเย็นเนี่ยเดี๋ยวปวนาลุทนจุรังเงี้ยแล้วเลยเย็นนี้เย็นนี้นะก็ต้องเชื่อกักก่อล้อรัฐบาลกักก่อยากาเอกาด้านไหนมาฮอนเน่ลอยเย็นนี้เปรียบเลยนะฮะดาผาลอยเย็นนี้อเดืออาคาตัวช้าลอยเย็นเนี่ยอเดืออาคาอายเช่าโลแล้วลอยเย็นนี้พอเนี่ยบินหาดามาเดียเนี่ยเดเดี๋ยวนี้เถียนานุกอกจ้อนะขอเนี่ยนะหาบ้าพายโลแล้วเนี่ยเนี่ยเถียนากามวานะหาลู่อายามละเพ้อขอเนี่ยนะหาเบียวพายโลแล้วเราเลยเนี่ยพอเนี่ยเราเนี่ยงานเนี่ยก็จะการอาการโดนเนี่ยแต่มาเงินล้อเนี่ยนี่ก็ก่อสินยาหมอเนี่ยเลยแล้วเราเลยเนี่ยงานเนี่ยก็ก่อจะโดนแอบแม่อายุบิดอนเนี่ยจะโดนแอบแม่ล้อที่พบพนักหาหมอเนี่ยสิเดจะโดเลยเดแล้วจะการอากาศโดเลยเดแล้วเงี้ยช่องเลยเงี้ยแม่เดยเงี้ยเดแต่ก็เฟบัวปานะขอนี่เงี้ยช่องเลยเงี้ยลอยเงี้ยนะก็ปานะขอนี่เงี้ยช่องเลยเงี้ยแม่เงี้ยลองเฟบุกก็ชมเยอะเงี้ยที่น่ารู้เนี่ยเราตัวจะจ้าเหลือมาเออก็เจี๊ยก็กลัวรู้ขอนี่เงี้ยช่องเลยเงี้ยนี่นะเธอเงาเฟบัวชมเยอะนะฉันคนธรรมดาเลิกก็ธรรมเดยเงี้ยเดเหรอเฟบัวชมเยอะล้อฉันคนธรรมดาทุลบทธรรมะเงาอับบามาคอดองฐานเนบิญามาเดเยเนียเดมีเนี่ยเราตะกัดเธอพอในขอเนียเงี่ยช่องเลยเออเลยเนี่ยเราตัวจ่าขอเนียจ่าเออเลยเนี่ยไม่เดเยเนียเดที่ขอเราจุดามาเยเนี่ยล้อกันเนี่ยนะเยเนี่ยอันน่ะจะมาจากเอกาดันเนี่ยมาเดเยเนียเดนิมสอหกาเยเนี่ยทองจือล้ออันเดียอาคาอันน่ะนะทองลานอฉลังอ่ะเดียเยี่ยวลาดาเยี่ยยาลอยเยี่ยวบราสีนาขอเนียโกสีอาโขน้ำมังที่โขง่ายเยี่ยล้อไทยอันนั้นอินาอันนั้นหนีเชหนีเดียเยี่ยเดบราสีนาขอเนียมิถุนายนและคู่สีล้อยเยี่ยวอาโขน้าหนีพะง่ายโกชื่อหัวเดียเยี่ยเดเออนะขอตัวละตัวล้อเย็นนี้นะทนเจอนิมสออายามะละเครื่องอาเดเย็นนี้เฟบัวปันในร้านเนี่ยนะฮัลโหลนะเฮนิมสออาบ้ามาดูร่างอะไรเลยเนื้อเด็กคนนี้จอดูตระกติจานะย้อนชาเจงอาเทียเนี่ยทมิเนอาบ้ามาดูร่างอาเดกางอาเย็นนี้เนี่ยนิมจอนเนี่ยทนเจอลูกาล้อเอขอเนี่ยมาดูเฮกาจอนเนี่ยเย็นนี้นะทนเจอลูกมาทมิเนอล้อละอันเนี่ยนะฮะละเนี่ยไม่เดมาพิมามองอะไรแล้วลอยเนี่ยเดหัวกันต่อชาติบุ้มเลยพับินนะฮะดามาเนี่ยเราต่อเชื่อบุ้มนะฮะดังนะอาคารโอ้ก็กอแหลมถ้าเออจะกะดันเนี่ยไม่เดเนี่ยเด
thì khó lắm, nó hạ biểu đảm mà gì nhiều.

大家你们那边还大的车那那好你好了你要路马包另外的也你也得对呢你不用那车的车了也你要跑那边还大的啊家那还比较多也你要了还有个就那巴拉安呢那还了啊也你要啊那路啊我就他妈也你要了么好巴拉那还没爱了飞步巴拉那还没爱的也你要得啊你们说那俺呢อายุเชิมือนที่คอรู้เอ้ยอดามาเยี่ยนอนาลีอูหลังกันนี่เดเยเนียวเยเนียวรอมีเนาะกันนี่รอเยเนียวรัฐบาลปาดนะเธอเยี่ยนี้ช่วยสยาบาดยาเดรอเจอละไงยาเดรอเลยเนี่ยสัสเยเนาะชมยองบิดอแม่เดเยเนี่ยเดเมียนี่นานว่าดอจีอดูเยเนี่ยกว่าเสียชีวิตเนี่ยจงอาเจเยี่ยนถึงกันมาดองอ๋อแล้วที่นั่นนะขวานี่อาตั้งเป็นเงาโป้อาขวานี่พังอายาโกเชงอาเบลล์เลยนี่อินยูอาขวานี่พังอายาโกเชื่อว่ารอสมควรขวานละขึ้นนะที่นั่นนะหมอเล่นในชีเจอขวานจ้อรออินยูที่นั่นนะขวานี่ห่วยเงี้ยนะไทยมีขวานละขึ้นจ้อเนี่ยรออินยูชาเดือขวานจ้ออินยูอยากก็อยากจ้อเยอะรู้และขวานี่จ้อมาสิเนี่ยรออินยูเจนงานในเยี่ยนที่นั่นเดี๋ยวหายิ้มหมดแล้วมีอะไรแล้วเราเห็นเนี่ยนิ้วปวดมาพัฒนามาแล้วเรามาไม่ชาเดือดบีเกลี่หมดมีอะไรแล้วเรามาชาเดือดขอนี้จ๊อเราเลยเห็นนี้มีนักเรียนอายามบินแล้วเอายามคือยิ้มเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสุดเดือดเธอก็ชมยอดอ๋ออายามเอ๋ยเจนารู้ดีเจมเอ๋ยเนี่ยเราเธอมีเนี่ยใจเราทิปโป้พยาดอนะขอนี้อันนั้นเชื่อสีบาลาเฮน่าเชล่าสีบาลาสีเสียงงานในเย็นยี่ห้องเงาอยากชดเชยอันนั้นฉลาดไหมเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอยู่ฮะอยู่สิบปียังงาโลมายังงาโลแล้วรอเย็นเย็นรัฐบาลป่าจะดูเลยไม่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวที่มีในห้องเงาเนาะอยากดองงานในเย็นยี่ห้องช่วยเสียบัตรยาเดี๋ยวรอเย็นเดี๋ยวช่วยเสียบัตรแล้วแต่พายมีอะรอเย็นเดี๋ยวมันนี่นะเฮก็ดอมาพายุมาพับบีหมอมีอะไรแล้วงานแถเดือนนี้ทุ่มตีล้อแล้วทำมาในชอบมาในเฮียเนี่ยสายยังกันเนี่ยล้อบีบุยก็ดูเดือดจนโดนเลยมีเนี่ยแล้วงานแถเย็นยาล้อแต่มีเนี่ยเราบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแต่ยาเอ็มในเย็นเนี่ยขอในเงี้ยละมีเย็นเนี่ยเราอยู่จนเราฮัลโหลยุ่มหลายมีเนี่ยล้อเลยเย็นนี้แต่มีเนี่ยไม่หัวปากก็ดูน่าล้อเออที่ปวดร้อนๆเลยอย่างนี้หนูที่อยู่หนูพังงานในเย็นนี้เราไม่เงี้ยนี่เดไม่เงี้ยนี่เดแล้วเราเย็นเนี่ยแล้วก็ต้องมาพยายามอยู่ไม่เดแล้วเราอย่าหาอย่าหาลุ้นหนูเนี่ยเราอยากจะด่างานเราเย็นเนี่ยเดไม่ไหนเหรอจะกับเอกาเดินในเล่เย็นเนี่ยเราคนเนี่ยเราเย็นเนี่ยเธอก็เย็นเนี่ยไทยช่วยหาแล้วทำเอาปานเนี่ยเราเย็นเนี่ยไทยช่วยไทยแล้วคู่เธอชาวบ้านเนี่ยบีอยู่เมื่อเดเราเย็นเนี่ยบาลที่เสียที่พับบะแม่เนี่ยนี่อีน่าอันนี่เช่นนี่เงี้ยเนาะก็แล้วแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนี่ยุ่มลุ่มมาสิโลเย็นเนี่ยยุ่มจีมาโลเราที่อ่ะมาจีอ่ะสิเดี๋ยวเราติดเดี๋ยวเราสิแล้วเราเลยเย็นนี่อายามยังไงเย็นเนี่ยเราอันนั้นสมเชื่อก็เนี่ยยุ่มเนี่ยแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราทำเอาปะก็เชื่อบุ้งด้วยเนี่ยอาตุมาเชื่อบุ้งแล้วอย่าดองหลังเธอเดี๋ยวเนี่ยนั่นเหมือนเราคุยจอเดินนะเราเนี่ยอยู่หาอีเนียเยอะแต่มาเงื่อเราเลยเนี่ยออนไลน์ปนเอขวานเนี่ยเยอะเนี่ยไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเธอชอบฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วคู่งานในเนี่ยถ้าก็มีเธอเยอะนะเราออนไลน์ปนเอจ้าเจดอเจมาเราเนี่ยเยอะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าก็เธอปนเอขวานเนี่ยยุ่มยาหยุ่มยาไหมเย็นยานะเจียเดินนะเบอร์บาลาเฮน่าเชล่าเสียงอันนติเงินรัฐบาลปาดอ่อนลงในเลกายาดอแม่เดียเนี่ยบาลาเอเสียงกันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเนี่ยรอบาลาเอเสียงกันเนี่ยเดียเดียมีในเฮน่าขอนี่แหละอินยุ่มรัฐบาลปาเนี่ยชาวบ้านก็ดูรอก็ก่อจะก้าเอ็งก้าดันเนี่ยเลดีเนี่ยเดียก็เนี่ยนักก่อยจีจ่อแล้วพะจากาเอกาดันไหนเนี่ยเนี่ยล้อถึงกาเนี่ยอดีมาเออล้อไทยช่วยหากระดูล้อเลยเนี่ยเธอสอเลขหัวปานเนี่ยจะโดนเหลือเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสำนักงานกองทุนสนับสนุนก
การสร้างเสริมสุขภาพและคุงอาถเยเนี่ยเหรออย่าเหมือนจะทราบิโดล่านยานเนี่ยเหรอขอหรือดาวพอปันเนี่ยแล้วงาถเยเนี่ยเหรอแต่การนากาอยู่มันก็เกาะไอ้ยาเกิดงานในเยนี้อีนุ่งรอเยเนี่ยยอมายาชอชิฮอเงเดเยเนี่ยเดถ่ายช่อหาเหรอเลยเยนี้ที่ยับยุ่งแล้วก็เงี้ยรอเยเนี่ยถ่ายช่อหาเหรอต่อรู้เดียนุ่งเดที่ยับยุ่งแล้วก็เงี้ยกูเชื่อสมบูรณ์กันเนี่ยรอนากาอยู่เมื่อยาในอินเทอร์เน็ตอยู่เมื่อยังอาเจจงอาเจเยเนี่ยรอไอ้ก็น่าขอเนี่ยที่ยากังสมวัวเชื่อสมกันกันนี่รอนากาจานในอินเทอร์เน็ตอยู่เมื่อยาเยี่ยเหรออืมเยี่ยนี่ยนะเบอร์โอ้ดตาจอมินเนอร์นกามายุมเดนั่นเดขอนี่จอขอเนี่ยถ่ายมีคนเดินนี่แล้วก็เงี้ยเหรอยมยากมาพัดเจร่าง่ายอินเทอร์เน็ตมาจ้าเหรออินเทอร์เน็ตมายุมยาเหรอก็นะขอนี่เห็นยุมยมยาขอเนี่ยกราฟิบัวปานเนขอนี่เราเลยเยี่ยนี่เห็นนะหันนะหันขอจงอ่ะเราเนี่ยเยี่ยนี่เทอร์มินเนอร์เราเยี่ยนี่ยุมนะอินเทอร์เน็ตยุ่มยากแล้วเรานักการจานยุ่มแล้วทุยมยากเนี่ยจงอาเดียเนี่ยเดน่าโยมาพัชชิฮองเงร้อยเนี่ยอาดูมาอายามเราอินเทอร์เน็ตยุ่มว่าอายามยุ่มว่าเธอเลยนี้ทีน่ากัดดูเดนาลีเย่ลาดอแพ้เกินอาเจเย่เนี่ยเราเย่ลาอายามเกินนี่เรานาลีเธอยุ่มอาเจเย่เนี่ยเทียนาทุลันนะคนในนักการจอมเหาะหอจางเงคนนักการยุ่มเรากำเงคนในนักการหอยุ่มมาอยู่ค่ายมีนะขอพระยุ่มแล้วพระก็มีเราสี่หลักเย่หลังเกินยุ่มเกินง่ายเจ้าถอยเย่เนี่ยวเฮือชกกาจาชกกามาเดอเดเย่เนี่ยวเดเธอนานี่ยุ่มง่ายเจ้าแล้วเธอแต่มาเงื่อรออย่าอาโคเดเลี้ยนเนี่ยรอหนีของเกินนี่ขอนี่รอเลยเย่นี้ที่ยากหลังสี่เชือกอาเจนี่จงง่ายเจ้าที่เนาะรอเย่เนี่ยวนาลีที่หลักเจเนี่ยวยุ่มดาวเดเย่เนี่ยวเดอาจมีเนี่ยฮุลอย่าเอ็ดดูงานเลยก็น่าเธอก็มองหัวไปเออนะเราเนี่ยยาเดลี่เนี่ยอาโคนี่โคละเขาก็เนี่ยกันยานะนาการหูมาทีวีหูมาคอมพิวเตอร์มาทีเจ็บทับิทุกีหัวแต่ก็ทับิหัวเจยเนี่ยเรายาไม่โดนเดลี่เจยยเนี่ยเรายาไม่โดนเดลี่เธอเรายเนี่ยเธอเนี่ยหนึ่งมาปะขอเดลี่เราดูอินัวปะขอเดลี่เราเนี่ยหนึ่งปะขอนี่เดลี่เราเลยยนี่เธอมีในทีเจกันเนี่ยมาบียุ่มผาเลยอาเจียเนี่ยขอนี่ยุ่งแล้วเลยนี่อาเดือดถ่ายช่อหายาเหอเดลเล่นในหนีของกันนี่ที่ป้าเจนี่แล้วที่ยังร้านสิเชื่ออาเจนี่ที่นอกระดูเดนาลีที่ลาแต่มันเงินนี่ละสมละเออละยุ่มเดือดขอนี่จงอาเจียเนี่ยตามาที่อาณาแล้วเลยนี่ยอหายาแล้วเธอจอเลี้ยนเนี่ยแล้วเนี่ยอายามาเจนี่เลยแล้วแต่แล้วเลยนี่เหออันตามาก็ยำเงาเลยเหอยำเงาเลยแต่ละเหี้ยเธอเนี่ยอยู่ห้าอย่างเรานะกับอาเจเนี่ยในการฮัลโหลบีฮัลโหลแต่ละเลยเหี้ยนี่เราอย่าเดลี่เดมาเจสบจวายความพัชลาแล้วเราเหี้ยอายามาเกล้าไม่เนาะเดลี่ในยี่ห้องกันนี่น่ารำมีมันนี่นะอามาเนี่ยจ้าโลอาพี่อาบ้านเนี่ยจ้าโลแล้วไม่เนาะเหี้ยเธอไม่เนาะอาพี่อาบ้านเฮียยำเงาเล่เฮียยำเงาเล่มาเฮียยำเงาเล่แต่เราเหี้ยเทียนะมาเฮียยำเงาอายุนักการโฮเม่เราเนี่ยแต่ที่มีในอายุมาเดินยาเลยเราเลยนี่อยู่หายนักการทิมแล้วพยานในพับบันเจเนเนบีฮอเราเนี่ยอยากจะมีนี่จอยเนี่ยยุ่มหัวยาเราเลยนี่เธอเนี่ยอยากจอยในมดยาลาสาวเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยอุดุยหนุ่มหัวปลาอาจจะในมาเทมีเชียวโลแล้วเราดอเรามาเงี้ยเนี่ยเรากัดตู้โลแตงเงี้ยเดี๋ยวคนนี้จอจะไม่ได้เงินแต่เงินในกระตุ้นแล้วแต่เงี้ยไม่เราเนี่ยดอกที่ดอกมันเงี้ยเนี่ยคนนี้จะไม่เราเลยอยากเธอเราเลยนี่กระตุ้นหัวใจเดียเราเนี่ยเหตุหัวก็อาจจะบีฮอเจอเนี่ยอุดหนูเหตุแต่เงินในหัวแต่ยามอหลังไม่เนี่ยหัวเดือดแต่หัวเปลี่ยนจริงอ่ะหัวเดือดแต่เงี้ยเปลี่ยนจริงอ่ะเนี่ยเราที่ไม่เนี่ยอุดหนูหัวปากหัวอาชอยาอย่างเนี่ยมาเทมีเนี่ยนี่เปลี่ยนเดียเนี่ยเดียที่ไม่เนี่ยเงี้ยนะทับบีฮอสิเจเนี่ยนะนี่ขวานเนี่ยต่อปากของนังการนี่ให้มหอมอบีหอยาเลยมังเงาเดียเนี่ยเดียนังการนี่ขวานในที่ละล้นแล้วมึงน่าทับบีหอเจเจียเนี่ยอย่ากูเอาเลยเดี๋ยวขวานเงาเนี่ยยมยาจียังพายงาเนี่ยนังการหุ่มมาเนื้อเธอขวานนี่แล้วเนี่ยที่อ่ะร้องเงี้ยด้วยเออด้วยก็ขวานเนี่ยทุกการเอาแล้วปั่นในขวานนี่ดูแลขวานยาแล้วอย่ากูเดือแล้วเลยนี้นะ
也不是我讲，就靠你，这里好办的靠你么？来，因为你们要你要干啊咯，也阿火车啊，这火车是火边拉，阿布嘞，阿里嘞，来咯，也你要还，伊看那表演，你那什么那个拉美嘞，来咯，这才应该那也是伢还好啊好啊，那飞步办的也全美嘞，啊，我那办的也全美嘞，来咯，也你要，这不怕是伢拉伢还大嘛火，哎呀，你那什么那个你要，老李你别接，那好在那家里，老也你要。哎，不过你啥啦？老爷牛，他们呢？老爷苗子，人啊，那头在忙个老爷牛，他个，收到户嘛打打，朝干盘啊 online， 来空啊，老爷爷你，样朝朝边弄了，按等半个，那可能啊八七八的，可能弄啊也没得，那老爷牛还提还提波尼波样比样呢，老爷爷你，从不不过来那收到有活呢，老爷爷哎呦妈，有都买着呢，爷爷 online 盘的买个接老爷牛。这都大大样，通过这大比较多的，也是啥应该拿款的嘿。牛料呢，提不只有只有大马苍狼、苍狼、苍狼了也牛。啊，大马款的天呐，就还养一马比呢呐。罗米呢个，罗米呢个，那都是大款比狼多多。哎，提不怕新牛郎呀，老来也你，就还养他了。刚碰到阿拉伯牛料头呢，老是大，还个个怕大怕大，你要靠家罗，阿没阿生嘞，阿没阿生嘞。怕打火你家的牙齿啊，那的也牛的。他们呢，老葫芦啊，干火你牙嘛，比土鸡肋排。老来也，你那干那干火牙火呢，又还养火你阿养，也比那的也牛的。那米呢和那火你又还打卤味咯。啊，这样牙排了，这个那个，那那那必须比较那的也牛的。嗯，那火你提高了，那家提高，个都和那个个个。จะกาเอกาแต่ไหนเนี่ยเนี่ยจ้อนาลูจะกาเอกาแต่ไหนขอนิมสวัสดิโปแล้วพระจะกาเอกาโปเนี่ยเดียเนี่ยเดียอะคืออะไรค่ะแม่รอเธออาจจะเยอะรอมานานน่ามาเตื้อแล้วก็เติมเดียเนี่ยเดียโรคมือเท้าปากและคู่งาเนี่ยรออย่าอะขอยนี่เดียชดเต้อมอมยายังอาเจียเนี่ยสบจะดูจอเดี๋ยวแม่งอาเจยังยังเจงอาเจียเดียเนี่ยเดียสูงเดียเล่หูมาเธอละเลยเนี่ยเธอไม่น่าตามาเพียบอยาอาขอยังนี่ชูรัวเดอเราสมบูรณ์จดูเนี่ยโอเลยนะขออาจจะยังห้องงานในเนี่ยคืออะไรมาเตือนงานโลขามันเราคุยมาเตือนจางงานโลแล้วเราเนี่ยมาตัวยาล้อเล่งงานโลอยากขับจังนั่นยาเล่และเนี่ยหลังงานโลแล้วเราเนี่ยฮัลโหลยามอนาเรามาตัวยาล้อขับจังนั่นคืออะไรมาเตือนขามันเราคุยมาเตือน后来也莫拿，老爷你要他家莫做个车呢，那个过海呢，那啥一节的也你要的，好呢，老爷你要是不做多嘛，比嘞你要叫咩比那他他这也你要么个那好呢，老爷你家头老爷么个你他嘞买了点牛呢，别接呢比家拿了你要啥么个都缺你好比嘞伢老，我白好你白伢这的也你要的那个拿。เราเลยเนี่ยเธอไม่เนี่ยเราเนี่ยอายามบินเหนือเธออยู่ดูไหมหรอวะเราอย่าจ้อเลยนะคนนี้อยู่หายามอายามอย่าบินเหนือเบอร์เราเลยเนี่ยอันเธอเนี่ยจ้อเลยนะบินจ้อเลยแต่เมื่อเราเนี่ยยุ่มนะอายามอย่าบินเหนืออย่าเจนารู้อย่าบินเหนือเนี่ยเดียอยู่หาเนี่ยอย่าจ้อเลยมองหรอวะเราอย่าจ้อเหนือเดียเนี่ยเดียคนนั้นคนนี้ยุ่มเหงาอาดังเบออายามเหรอเขาเหรอเย็นนี่เนี่ยทันเจอเนี่ยจะก้าเอ็กก้าด่านเนี่ยบีซีบีก้าเดียเย็นนี่โอ้เหตุการณ์นั้นเนี่ยต่อเช้าที่บุ้มแล้วพนักหาดามาเย็นเนี่ยเราต่อเช้าบุ้มนักหาดากันนะอาคารโน่งงานเหตุการณ์ก็จะก้าด่านเนี่ยเย็นเนี่ยเจมี่เนี่ยเราก้ามเนี่ยอีกคนอีกอย่างนะคือนาฬิกาเรางานหลังแต่ยังจอนั่นลูกอุ้ยเลี้ยงเลี้ยงเหรอเราเราเย็นเนี่ยเมื่อนักการจักรเนี่ยอุ้ยมาเย็นกันเนี่ยเหตุการณ์นะคือเตวีเลี้ยงอะไรเลยอาจจะมีแรงอะเลยอายุมาทุเรศชดเชยยาเดียเนื้อเดียขันโอจักรเอกาตันเนี่ยมาแต่ใช้ยุ่งจนแม่นะฮะตามาเนื้อ

0: อ่ะธนาขอนี่ตัวชาจะชิบยุ่มหักเยี่ยพอนเนี่ยบินหาดาล้อเลยนี้ยกหันาลูกยันหาเบียวดูเดียเนี่ยเดียไอยามหัวนาขอนี่ยุ่มนาลีเยล่าตาเออเช็คกูเพอเบียงล่างไงเนี่ยถึงมีเนี่ยยุ่มเลยหักก็เยี่ยจะกะเอกได้เนี่ยอยู่สุดตัวชามายาพอนมีน่าเอเนี่ยทาวลัวล้อเยี่ยเนี่ยยุ่มเยก็ยามล้อเลยเยี่ยนี้เยี่ยนี้เทียนาขอนาเบอร์ล้อเลยนี่ฮะอุยเลยนะฮู้บานาลอยเนี่ยอัดมาอย่างเงี้ยนะล้อเลยอายามยกข้ามาเชื่อเดียเนี่ยเดียผมยังเยเลยหมดนะขอในเยเลยในลอยเนี่ยไอ้ขอในอินยุ่มนะยอมอย่างเนอะหัวรวยมอลังไงเนี่ยล้อนก้านี่อายามจังเงี้ยอุยมาเยกันในลอยเนี่ยเหรอก้าเนี่ยก็จำจะขอดอตัวโลแล้วล้อเลยนี่เธอเนี่ยนาลีก็พอจะได้เนี่ยเออลาโลงาลาโลแล้วเกล้านาลอยเนี่ยก้ามือเนี่ยลออีกข้างอย่างอีอายามเกล้านาสมบูรณ์จอดูสมบูรณ์จออันเนี่ยลออีกข้างอีอายามเกล้านาจะย้อนรู้ยังเลยก็ตัวเลยหัวแล้วลอยเนี่ยเทียนเอาคนล้นหนูมาสิงาคนนี้คนล้นหนูมีอะไรเนี่ยลอนาการีจากันเนี่ยมาเยกันเนี่ยลอยังเลี้ยงยามละคือก้ามือเนี่ยอีกข้างอย่างอีเงยามละคือแต่ยังเลยก็ดูงาเทียเนี่ยมามานี่นะเราเนี่ยอายุเขาเปล่าเหรอเราเลยนี่เขาเจเนี่ยเปล่าไงเจแต่ก็ยอมมาช่วยชี้ห้องเงี้ยเราเลยนี่อีนู่นน่ะมีของพลังแล้วไม่เนี่ยเราเนี่ยที่ไม่เนี่ยอุศรเนี่ยน้องก็นี่นะเราเนี่ยน่าใช้สันนิจล้านเนี่ยเราเนี่ยน่าใช้ชาวเนี่ยจล้านอายามาละคนนะเราเลยนี่แต่ก็เนี่ยอีจูเหรอเราเนี่ยเราก็หูมาอยากเหรอเราเลยนี่เธอเนี่ยล้านเนี่ยล้านลุงล้านเนี่ยหัวเลี้ยเนี่ยปากตาปากมือตาดาเลงอ่ะเจเดียเนี่ยเดียดีมาอีจูเธอเนี่ยเออล้านเนี่ยล้านเนื้อจังเงี้ยล้านเนี่ยมีจับดัวเนี่ยล้านเออล้านเธอชิดด้านเนี่ยอีจูเสียเงี้ยล้านมีจับดัวเงี้ยล้านหัวหาดัวไม่ล้านเลยนี่หัวเลี้ยดูนี่เย่เนี่ยล้านเอออ่ะดีมาอุ้มลาตาปากหัวดาเลงอ่ะเจเย่เนี่ยล้านน่าดาเลงนะขอเนี่ยล้านเลยเย่นี่เธอป้าเมื่อตาเราเออเธอเนี่ยอย่าเลี้ยวเนี่ยเราเหยียดเนี่ยนะเออก็หอจะได้เนี่ยในที่สุดละเวลาเราเล็บยังละหนาเราเออเยอะเจ๊ะขั้นเลี้ยเจเหยียดเนี่ยอุ้มพ่อป้าเรานะเหรอก็เราป้าอยู่เราเราบาลตาป้าเยอะเจ๊ะแล้วกันนะขอเนี่ยก็เงี้ยเจ๊ะนะเงี้ยเราเหยียดเนี่ยเธอเนี่ยเราเธอเนี่ยอุเยปีนั่นก็ขั้นเลยงาเจเยี่ยเนื้อเธอมีเนี่ยเราเนื้อเงี้ยเราเจดูนะคนเงี้ยอุเยมีเจียเจเดียเนื้อเดมือไอ้ก็เงี้ยเราเนื้อเธอก็เธอยามเราคือนาลีเออลาโลงาลาโลแล้วเราเลยนี้ยี่ขั้นเลยเธอเราเนื้อเงี้ยเราเจดูมันงาเจเงี้ยอุเยเยมีเลยยามองงาเจเดียเนื้อเดเธอเนาะป่าอีสันเนื้ออุชัยสันเนี่ยจ้อเนี่ยเราเอออีจู่เธอเลยบักป่ามือตาดาเลียมีเนี่ยเราเลยนี้อุเหตุเนี่ยเราบาพอดาเลียมินเนะระยะเกิดงานเราในเย็นนี้เธอมินเนะเราอายามทุลุฉาเลงานเดินดังอปะนะขอเนี่ยเราในเย็นนี้ร้อนดาล้านเนี่ยบอกมือปตาดาเลนะเฮในสุ่มหลับบินนะเวลาบินนะน้ำมาปะขอให้บ่ไปนะขอเนี่ยเฮอุ้มพ่อปะขอเจคาเลียเบอร์เราในเย็นนี้เธอมินเนะอายามพยายามเราคือตาและฉาเลเนี่ยวิ่งจะขลิงงานเดินและตัวเกิดงานเทเย็นเนี่ยเราเธอมินเนะเราถ่ายดอเอ็กนั้นว่าอย่าออกเล่นเงี้ยแม่ขอเนี่ยเดียคาดอเบอร์เราเงี้ยเธอเนี่ยยังเงี้ยโดนเนี่ยไม่เนี่ยอายามันจะยืมเนี่ยเย็นเนี่ยล้อมาล้อมาเงี้ยล้อเนี่ยขอนี้ยาแล้วเราเลยเย็นนี้ยืมเนี่ยเย็นเนี่ยเตี้ยละคุยยาหลุดไม่เนี่ยเราถ่ายดอที่ดอหน้าเดียขาดดอขอมาพระยาเนี่ยล้ออายุเงี้ยเนี่ยเย็นนี้โอชอนยาผางาเลยแล้วยืมมือพระพยาซะซะหอไม่เนี่ยเราเลยเย็นเนี่ยเด็กแต่ไม่เนี่ยเราเหยายืมยืมเลยจะกะเอกะแต่ไหนเนี่ยบิสิบิกาเลยเด็กเย็นเนี่ยเด็กอายามขอหน้าขอนี้ยืมเย็นเราต่างงาเชื่อเพื่อเดี๋ยวละง่ายเนี่ยเราถึงมีเนี่ยเราเหงาเนี่ยนะเหงาอย่างพระเจ้าเหรอนิมสอนนะเธอเนี่ยโอ้โหพอในปีนั้นหาทางง่ายเนี่ยเราอินยุ่มเหยามเราคือนะขอเนี่ยเดียขานะเบอร์เดือนตาช่อหานะเบอร์เช็คค่าอย่างฉลาดมีเนี่ยเราเลยเย็นนี้เที่ยงค่ะเนี่ยนะขอเนี่ยโอ้โหเธอยามแม่เนี่ยเย็นนี้เนาะมีเนี่ยนิมสอนก็ดูนะขอเนี่ยบ่นอยู่มาเยกูแล้วงานเธอเย็นเนี่ยอะขอนี่พังอายะโกเชตีเงี้ยขวานเนี่ยช่างถ่ายหุ่มพ่อเนี่ยบินหน้าหาดามาเดก็มาอายามพระเจ้าล้อบินหน้าหาดาเนี่ยอายามเจียนะขวานเนี่ยก็อีมาล้อยกันนั่นลอยอยู่หมดเดชาดูละคอยจอดาล้อเดียเนื้อเดียอุดุธรรมะ
1: อะดูชมยังเลยอะจีกุยเลยกัจจอยเลยเอ็นเนี่ยเนื้อหูหูอ่อนดู
2: เอองามาเยอะกูมา 没有过空车叫吗
1: 车名叫没了
2: 啊我那伯女嘛伯女
1: 嗯
2: 伯女过车结果还小的刚年铺就过了呢还是你要好好玩人家的查到的有个嘛查到那笔钱了哎给我那刚后面的你铺就过来了呢进嘛就那也爱我好刚后的啊好耶好一个嗯也拉提拉路啊过来喵哦吼吼吼吼拉里拉里哦呼里呼啦冷个我这里都得呀呀咪咪别家抽一不接那么啊那嘞那么啊那么他都得呀咪咪别家做阿郎爱操马木提靠马边，我阿要提靠，我阿好做好耶。我阿要提靠，阿郎爱混农米糊，二郎马家米啥二郎参加了来边里面操，米糠吃出露出，马家二操米啥糠吃出露出，参加了来边里面操。哦吼啦哩哦啦哩哦，咪啥乱音嘛家，咪胡乱音参加，啊咪胡乱音嘛家，咪啥乱音参加的，几老买啥么的，么张刚音参的，来别来庙操，么要提考，要个好操，侬会怕当到家，要么路亚的，会怕要当到家，要么路亚的，几老买嘛么。我们刚才没你来表达嘛来我怕当都叫我嗯我怕要当都加我嗯我接呼哦我杀啊呼是要啊查理接啊呼别老师要啊查什么嘛要嘛啊嘛就嘛就几两年接阿胡松罗，阿胡松幺啊，查我俺松妈妈，要么就进俺个爸比，个怎么当？阿松幺，一个马姐，阿我当阿松幺姐，个爸怎么当？阿松幺应该松幺应该松妈，妈呀，伢姐操，个爸当阿松幺，一个阿姐操哎，个怎么当？阿松幺路哎，一个阿姐。松油应该松麻嘛呀伢姐个把土啊个把那不懂啊松油路哎呀松油应该松麻伢拉伢姐说松油也有面子啊俺松完也没得有路哎吉拉伢姐好哎好松完也没得有路哎吉拉松啊松皮青刚啊菜国外也麻姐松面啊青刚啊个国外也好操我们几个去问我姐，问我几个去问我们弄几个就有，问我们姐弄几个就有。你说就看钱，我的不接，所以应该送老压力面操，阿后别老差差的接，牛也老，牛也老，牛也有老嘛，啥嘛叫几拉年接，阿后别老有啥个啥差个俺不当就好，跑个啥也不接操。反正就好跑个沙拉浪啊！我老早说要报警，莫不是那提康嘛？伢拉个伢姐，每当就好买个沙拉浪还操，每当就买个啥？我老早说要报路二级，莫不是那提康嘛？伢拉个伢姐操，人家刚当家搞个菜了来面操，人家刚当家搞个沙拉浪啊！我老是我没见伢姐，莫不是你啥少要看伢拉伢姐操。阿虎皮老几啥差嘛姐，人家几老嘛差嘛叫几拉伢姐。阿虎皮老几啥差个个，人家几伢老快啊几啥呀一路啊姐操，个把穷当啊几啥一波个个，个把再表啊表啊姐喂喂，穷把几再表啊表。啊呼吉沙唱啊个巴穷当吉沙路哎呀个巴穷这边啊表哥爱操啊我当吉沙一波个爱啊我啊啊这波啊吉啊吉操啊卡巴吉松松啊哈就来接 kabaji sosa ha lu e jong e so ji sai nge ji lo ya le nya to kabaji ti la ku le ta mi a chi na ba du ni la ku le ta mi ma chi jong pe lu le nya je sung la ku le ta nga mi a chi na ba mi ma chi jong pe ha su wa na ba ma si a wa a che chi kha na ba lu le nya je so ya ma ni ku da
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
9: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่ผืนป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินคำพิรวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
9: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10%ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเก ณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการ

0: พระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบบูลอ
5: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอกุตอดิเลบาทอพาลเวียซอและยาลาซาเซดิซาดอเพลโลซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาศิริภัยคอโปรเลอร์หมอดอกวาโชเกซึกแกลสกอดูลอคูชลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิฟกะก็กะแดกว่านี่หรอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะหลือบว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแม่ญาเปิดกะเห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอเปอร์ดับเบิลแหวมือราพาตีพือพีก็กันเนาะบาตกอลซาเดือยาพอมลาวารัญญาไฟเปโรดแผลเลือวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กต่อเลอวอคอนอมือทอชิแกควินาริและตุเลอร์อนาริติชีกนาดอบรากอดอบราเซแพเลอร์วิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ่ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พบักโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเกสกอลซาดีตาเชอร์กต่อเตอร์นาเดตาปูนะกันนาดอบกาเดอดิโซเลอร์ออนไลน์เมื่อเลิกวิทยุเมื่อโทรศัพท์เฮลปกาเซพเบอร์โทรศัพท์พี่เปิดแต่ก็บล้อนี้053-276-007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะเดือนนี้อีมือนี้มือซอคีจิคีลามิถุนายนรีมอเดือนเจ๊เจ๊โจเดอร์มาดอตนุ้ยเนาะตนุ้ยแบลเดอร์เกิดตัวดอลเลอร์เลิศลาลิเจเนาะที่นี่จ้าเดอร์เนาะเบมือซาพรีน้องกอชาลาเกกจาตาโอชูเคลเกเกไลกาเลสูตึมือซาตึเกตาชมูระเนาะเดอปลักยอปูเจ็บคาเจคาเจไลคาลาคือสูคือซาเดอตบะแห่ผาเลกจาอาคุณุกุเพลให้ผาเลตาชมิชมูบะเนาะไลคาปลาแมเซดปลาไลคาปลามาเดเซเดอเกลเกกยอกยอมอเนาะอะตุคนนี้แต่แค่กอกาลาสตาเปยอีไลกนาดอกว่าตาซาวิเพลคิเพลเนาะให้กันนะดอตากระจอตาบอบาให้ขอเนาะที่ซอจะเต็มขอนี้แล้วก็ตามูกันนะซาตาซาวีแต่แต่ละนึกกันนะละออนไลน์กันนะละวิทยุคือดูกันนะเสเนาะ

เกเตอร์ลีนอตาซาวีเวนออีอาตาสก็ทุกมีสก็เราเรียกประเทศที่ซอจะแหละน้องพระเจ้าโพลเลอร์คือจะโคจานี่เนาะแฮออทอร์เกน่าเนาะฮากิกนาดอกว่าตาเกเจาะตาบอบาเพียปุขีนี้ปะเกิดปลับพลาเราตาเกเจาะบาคาเดอร์บาเลอร์กว่าช่วยตาบาคาเดอร์ตาออตาออโยเนาะตาว่าก็เชื่อตาโอชูโอเคเดอร์เลยรอกว่าดิซอตาลอตักเลเลอร์อาชาออชาออตาลอชอเลอร์ชาออลูกชิ้นไส้กรอกเนาะวิกโดก็ได้เริ่มหมูยอราคานี้เนาะเดอร์ดิซออาปูคีเนลอกาบาเลอร์อัมมาทอลูกชิ้นไส้กรอกก็ได้เริ่มหมูยอเนาะดิซอไปให้แควไปให้ยอตาราคานี้บาลาเดอร์อัมมาทวายดานีอาตาคอที่คอนโรตโอบาเนาะเดี๋ยวก็มาที่กอตอนพิการวิกโดมอาตุเกียออกอาจารย์นี่เนาะแต่แค่นี้ดิซอลเลอร์แต่ก็จะครับเริ่มมันนี้มือสติชิกว่าเลยเนาะเดิมมันจะเลิกกษีสระพัฒโดแพทย์วรัญยูจำนงประสาทพรเนาะอาแกเลิกกษีสระสาธารณสุขเลิกเวกิแม่เนาะเดอและสก็คือเดอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยอยอเลิกออยอเนาะกว่าเชบักค่ะเดอกษีคือปาตาออตาออนี้เกิดเล็กกว่าเพื่อเริ่มมากับมาตาที่ซอสชาตาตบะที่ก็ตลอดพิฆามากุสุกุลีห้าชาตาตบะริบารีวะเนาะอีกคันนี้แต่เวลาเพียบปุกิเนโตเกาะโรงงานนอนดิซออัมมาทอตาออตาออเลออากอดาดิซอจิเต็มขอนี้เนาะอาหารแปรรูปเด้อแก่ไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอเนาะเด้ออาแกดิซอเลอตัตกิตวอลเลอร์อําเภอลำลูกกาวีปทุมธานีวีปะเลพอนี่เนาะโอ้กว่าอาจารย์คีชีเนาะอัตเตอร์ดา20ยี่ห้อเนาะเด้อเฮเตปลอปดอดับเบิ้ลเวลเลอร์ชาออชาออตามิเรเนาะดอลเลอร์บอลเลอร์เล็บเปียวตามิเรเนาะบากกว่ามูนี่มื้อเนาะเอาโอเวอร์ดาคีอาจารย์คีชีดึกใครเนาะจะกระเตะหอมีชิแกบาดบาดบากานีนิปเปบาเนาะนี่แหละนี่แหละเปียวเจลอกาจิทีลอกาจิเล็บเปียวตบลอเจเนาะกวยลอดาลูกชิ้นปลาหมึกตราCFP จะใครเนาะวิกอดลูกชิ้นเอ็นไก่ลูกชิ้นเอ็นไก่จะใครเนี่ยไอ้แก่ลูกชิ้นเนาะมันจะเมียสามตาตัวอุบะวิกอดลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเนื้อตราชั้นแรมเนาะกุยลาบดาลูกลิกอลาวิกอดลูกชิ้นไก่เอ็นเนาะตราชั้นแรมมีกี่ดอลเลอร์ลูกชิ้นหมูตรารสเลิศเนาะวิกอดอไก่ยอตราเคเนาะเคเอากระเลอร์ลีกอละเนาะเคแอนด์พีได้ค่ะเนาะไอ้คันนี้เลอร์ออยอตโอวาวีเลอร์บาคันนี้อาฉลาดตันนี่โอ้มึงจะอาแก้ตาเลิศเลิศต้องมีเนาะก่อนเนาะอัมมาทอเกียร์เดอะเวเวอร์ตันนี่แลดอกกว่าพอเลิศกว่าเชบาค่ะเดอตาออตาออคือสีสลามตันนี่ตันนี่แลดอกกว่าเลิศอัมมาเลิศตาคอที่คอนโลวันไอ้คันนี้โอเวดาติชิลุยจ่าเนาะก็ได้ลูกชิ้นวิชาจูหมูยอมินิเนาะหมูยอมินิเด็กค่ะหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบูนเด็กค่ะเนาะดอลเลอร์อากุระดาหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนเนาะเลือกอากุระตรา PPM เชฟพี่หมูอากุระดอลเลอร์หมูยออุบลเกรด A ตรา PPM เนาะเวก็ดอลเลอร์ลูกชิ้นเอ็นหมูตรา RF เนาะดอลเลอร์หมูยอพริกไทยดำตราสโคราชเนาะไก่ยอพริกไทยดำตรา KNP เนาะดอลเลอร์ลูกชิ้นปลาหมึกตรา PPM ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S เนาะดอลเลอร์ลูกชิ้นปูอัดตรากัปตัน S 1เนาะวิกอดอหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตรา CPFอ่ะแม่เปิดหอละ CPF ราคาน้ำบากกว่ามุนอดอลเลอร์หมูยออุบลเกรด A แม่พลอยสุกเนาะหมูยอมออุบลตรา PPM เชฟฟี่หมูอ่ะก็ละละดีเนาะเชฟฟี่หมูวิกอดอทอดมันหมูเกรด A ซุปเปอร์พอร์กเนาะราคาเนื้อแก้กว่าๆเนาะแม่เล็บก็ลูกชิ้นมีเกไส้กรอกมีเกเมเลอร์หมูยอมีเกเนาะเนื้อบากกว่ามื้อนี้มื้อหน่อยเอ๊ะแต่ใครพี่จิตแต่เหรอนึกกว่า PPM กว่าเนาะ KNP กว่าเนาะ CFP หรือใครกว่าเนื้อบากกว่ามื้อหน่อยบาตบาเดอร์อาเตอร์เมเลอร์แต่ขอที่คนลงมาทวายดาวะว่าเลอร์อาแก้โรงงานพี่อะไรมาทอนหน้าโจวดามาทอก็สวยดาตะไคอี
เฮมาทอเวดาวิกดอเลปเลลอและชาเวดาขวาเนาะที่จะรอเดอร์ก็เพื่อตาตมีเรติจาเรบะปลอบดอลซาเรเนาะคาอีเนตาเลอร์อะแฮปเปอร์ทอลาซออาตมีตานอกวาโอเจเนาะอเลปมาเนเวดาดิซอซอลาซามันจะเดอตมีเลปอออซิบาละปอออซิเนซิมันจะอะเกเฮบาทิบาดูเกเดอเพื่อตาโอชูโอเคลเลอร์คีขอขวาเนาะที่จะรอเดอร์ชมิชมงมุนนอเซเลอร์เนเกเลฮีตาตมีเกจาเกเปียตาตมีเกจาเกเนาะอะตโคเดอเตเกกนาเตเกนตาเกจอระไคอีโอเวดาเปอีกนาดอกว่าตาสวีดอตเพลเนาะ

0: que te li no ta sa vi no ta sa vi le เฮอทอคือนาจอมแม่โพอือวดาเนาะเจวดาเซยูโรหมอหายกิกนาดอตากึโตเนาะอีกันนี้แกตากึโตบาคาเดตาชมิชโมเนาะเลอจอปาอโพมือเวโกโตโอเลปาเนาะเลอมือเยนีเปียปุกิยาจินีและเลอสุมิซาเนาะและตโดตเจลาซาเดอสระสุนทรวงจอมพรเนาะกะดอเลอสระพิลุปุเนาะสระทาวรกัมพลกูลเนาะโอพิตามาตาโอเลอสุมิซาแกดิซอเลอเนาะแล้วก็เลิศสระสุนทรวงจอมพรอาเก้ผู้ประสานงานและฝ่ายวิชาการเนาะกว่าบาคาเดอตโดตโจบาคาเดอแล้วก็ดาสังคมพัฒนาสังคมมณฑลเวกิเมเนาะเดอเจเลจาตาวิจเมเตลออาตากโตชิเกเนาะดินิจานี่โอตาบาเซอร์นาทีเนาะกนัสกอกอกาเนาะ
1: ชอบเนาะแล้วถ้าเชื่อต่อเลิกองคาเลือกตัวเลือกบาประชุมมาเลือกแก้ตาเลือกรอสุภาพก่อนสาก่อนเลือกไปอีกพวกโพก็กระเด็นเนาะคุณแน่เลยถ้าเชื่อต่อยแน่เอาไปเมฆฟ้าดูกาเลือกไอเอกราซาเลือกไปอีกพวกโพเลือกทีเลือกก่อนรอทุกคนเนี่ยคือรอไปเลือกก่อนอาการเจ็บก่อนตาเลือเอาไว้มานี้มีเวลาตามมาเจออิปุกอโพเราช่วยระดับเราคัดเลือกการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเราคัดเลือกกฎหมายชุดมีเลือดเสพภายในอิปุกอโพแต่แม้แท้เลือดปลาเจอกบวัดเลือดปลาปลาโคจักโพไปเลือดอาจจะนำเปิดเสพภายในบัดที่บัดโดนในเวลาปูอาหากูในตาเลือดผมพาตะเกงมาเจอไฟในแกตาเลอร์อันหลุดตกมุ่งหนอดอตาเลอร์มาเชื่อเราแกนอกจากปาฮิโพทั่วไปวีดอนแอร์เวลามาเจอเราปาเลอร์อับขอบพระบาทมาเลอร์ตามโมตามวอกเนาะและยาเสพติดเสพพันธ์เวลาครูเตอร์โครงการอุดถ้าเราช่วยเราโครงการบรรพชาเสพติดเราโครงการร้อยใจรัฐเลอร์มาเชื่อแกด้วยต่อเราจะสัญญาบ้านไหนที่เขาเลือกเมืองงามเนาะบ้านเมืองงามมันแค่โครงการร้อยชรัฐเราโครงการภายในมาเจอที่ภูเขาโอ้ดิฉันเป็นแบบพัฒนาเราเขาเลือกคุณภาพชีวิตไปที่ภูเขาโอ้อะไรได้หัวทองเราช่วยระดับเขาเลือกบ้านตะโกดาเคบเขาเลือกแต่หมดทั้งร้อยสิบภายในเวลาเนี่ยบางเกตัดตัวเจอมาเจอเนี่ยบางเกตัดอบาอบาละเกเนาะเสพพันเนี่ยเกตัดละเกอาคนเนี่ยตัดละมาเสพพันเนี่ยมีตัดละเลือดเปรี้ยวเปรี้ยวปัจจาอาเวลามีเราปารกาเลยไม่ตัดไม่เนี่ยแต่ถ้าอันนี้พอทอร์บาลเนาะมาตัดเกมาตัดเลยพวกเขาก็ปัจจาตัดอาเวลาเกแบบตัดเวลาเก็บตาในไปที่พกโพปะที่พกโพปะจนแต่โพดอร์ที่โดนก่อนเนี่ยสุฮาก็สาหก็เลิกเอาไปตัวระบาดประชาธิษณาเกล้าไว้เกเนี่ยปะตัดเริ่มพี่ไว้มาแวะเสร็จภายในอุเลิกปะที่พกโพปะที่พกโพสุดอุสับอุทอบตลอดมาแล้วประชาชนละเลิกทะเลแวะเก็บตาในไม่แวะเก็บอุคือรออภิอภิแล้วมึงคู่บอมือเลิกพิจารณาวันที่ผมเมื่อคือดอกตาละเกี่ยวเลิกเสพไปเนี่ยอาจจะซัดให้นอกโอเวอร์เลิกโอเลิกจดแต่ก่อนตัวเบียดว่าอันนอกว่าท่อโบก็แค่เธอผ่าตัดท่อโบเลิกโอเวอร์เสียบอกเลิกไม่ว่าจดแต่โพแค่นาเก็บว่าก็หลีกชีโอเลิกเชื่อคุณประชาเวลาแก้ว่าจดแต่โพไปเนี่ยเลิกแหวกร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณนะชมเลยตัดสินภายในประสาทที่มาตัดสินตามหรือ
0: นอกว่าตาเชก็ต่อเดอโคเพื่อคิดหรือจิบหรือจิบโหดับเบิลแวร์มือกับพาร์ตี้เพื่อพี่ก็นำดับการเลอวิทยุกว่าดับการเลอออนไลน์เนาะจะเกิดออทอเกปอลเลอร์เลอร์นอเมื่อกว่าจอบบีเบเนาะตาตื่นเลอตาเชก็ต่อเลอเคมาฮานีตกกอลซาเดอร์จอสปีดเนาะคืนนาริและตื่นเลอนุยนาริฮาลาคอปาเนาะคอคอปาอีเบเมซาพีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจลพาลาซาเกอีตับด้วยเนาะ
2: นอไอ้เรื่องเลยเนี่ยแกตาเรื่องเลยเราเย่นอกว่าด่านนอมากว่าได้จอบีเบนอซาลอลอซาเลอขอที่กระเตอเดบลากานานและแขออุลลูพูทาปูก็ขอบีเดอที่ลากิซาเดนอลอผ่าลอซีลากิซาเดนอมากว่าได้จอบีเบเดนอมากว่าหอเบเชเลเกก็ขอซีอีโจเดนอหอดิลาซีนี่ก็นานเราเกลี่ยทาปูนอเดพอดีโบซาดูก็นายก็ย้อนก็ย้อนนอ

น้ำมะกวาดเดชบีบีน้ำมะกวาดทารักหลอกหลอกเวลาราล็อกโคซูนี่ก็เบิกกระจาสุยบีบีก็เดือดระเตอเลยแต่ก็น้ำแบบตะกวาดบีบีแบบขาล็อกว่าอุดรธานีบลากันนั่นแหละแค่หรอ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
2: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
3: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
4: นายพิมานจันทามณีโชตผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
5: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
7: ทำเลความเก่าๆมีใจใส่มาปูนึงอ่ะ

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดีนะตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันในข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมข่าวหมูข่าวนู้นปืนปล่อยเสียงอยู่จอมกันดีในในวันเหมือนในก็ถึงมาในวันจันทร์ที่22เลินโทน6 2เฮงปลาย26ปีพุทธา2เฮง5ปากปลาย69ปีไต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เฮง3ปากปลาย88คู่อยู่จอมขาวโมขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่ป่อแม่พี่น้องเฮาเขาตีห้องปล่อยเสียง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อ10โมงถึง11โมงกลางค่ำจอมหนังข่าวยามตั้งเมืองถึงไทยว่าเป็นเมืองไต้อันที่เฮาค่าเลยยินถ่อมตั้งเรดิโอออมร่วมนั้นก็ได้เป็น9โมงกึ่งต่อถึง10โมงกึ่งอยู่ที่ว่าเฮาค่าอยู่จึงเมืองไหลข่าวยามก็ได้เปลี่ยนไปหลากหลายกันกว่าซึ่งไหนก็กะยึดเอาข่าวยามเมืองจึงไทยในนั้นค่ะ10ถึง11โมงกลางในกลางค่ำ1วัน2ค่ำอยู่จอมกันปืนปล่อยเสียงตั้งเรดิโอออมล้มวิทยุค่ะเนาะพี่น้องเขาครับผมว่าในก็มาข่าวว่าอยู่ดังห้องปล่อยเสียงนะปีมเหตุการณ์ดีวิชิวค่ะวิชุยเฉินแน่นะเนาะเรดิโอออมล้มวิทยุเหตุการณ์เหมือนเก่าเข้ามาใน17ปีไปอ่ะเดี๋ยวก็ปืนปล่อยเสียงตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั่นค่ะปืนปล่อยเสียงตั้งไลฟ์ TikTok นะคะเฮิรนล้ำค่ะเนาะแตงโม MKN เข้ากับตุ้ยหลายๆติหลายตั้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะถ่อมจ้ำกันอยู่ดีแล้วตั้งไรอุโบสถตรงตักจ้ำกันเตี๋ยวห่มส้มพับตอนกูก็เมื่อว่าก็เลยไม่อยู่เป็นอุ้ยก็ไอ้เสียพี่น้องเขาเขาเสียจะเจออันเปิ้นต้องถามกันเข้ามาเกี่ยวกับไปลองวัดไว้เกี่ยวกับเลยลองว่าเปิ้นติส่งอันเปิ้นหันเปิ้นว่ามาตั้งนั่นหันเปิ้นไล่กว่าตั้งนั่นหันเปิ้นลัดมานำหน้าว่าเปิ้นติส่งเฮาเมื่อขึ้นตั้งเฮือนเปิ้นอําปันตองห้าเฮบ่คนตองเปิ้นติส่งปอกเมื่อขึ้นตั้งเฮือนห้าจึงจะได้กําเตมาต่อแต่แค่นี้บั่นพี่น้องเขาก็กะแต่เร็วในรีพอร์ตเดี๋ยวก็แชร์บันกันก่อนนี่ค่ะเนาะเฮาจังเคยมาอุบโอจํากันให้มันเปลี่ยนปอกเร็วเตจามาให้ในกูพี่น้องเขาอําขึ้นตั้นถอมเดี๋ยวก็กําอําติถามเที่ยงตั้นถอมเงาถอมไปก็ทํากับธรรมะกลุ่มเป็นเรื่องอันใดก็เหี่ยวย้อนนั่นแหละให้พี่น้องเขานั่นก็แชร์กว่าก่อนกําพี่หมู่ขานนเตมาลัดในว่าลองตั้งมันเปลี่ยนซึ่งหือในนั้นค่ะเกี่ยวกับลองข่าวเงาในบางปอกบางไหลมาเฮาขาดถอมเหี่ยวในรู้ได้ทัดด้วยขึ้นดีๆข้อความอันเขาลานั้นมันว่าซึ่งหือเดี๋ยวก็ข่าวอันเปิ้นออกมามันเปลี่ยนซึ่งหือในเฮาอําตับโหลไปกับถอมความกวนก็หลายก็1มันก็พี่น้องเขาเตวนว่าถอมก็ในก็ในมันเลยเมตไตก็ในมันเป็นคนเมืองเป็นคําหักใต้หนาเนี่ยอีหยังก็เจอกว่าหมดเนี่ยกบนั่นแหละบางปอกบางเลยมาข่าวงาอ่อนเฮาขาดที่เอามาลัดนั่นในอิดอ่อนได้ก็จังปึงกว่าไรในนั่นค่ะพี่น้องเขากบนั้นลองตั้งซะในตัวหนังสังลาดไว้ลอยลองอันตัวหนังตัวข้าก็ยำลาดลาดว่าถ่อมด้วยลีลีก่อนหน้าในก็ยังกับป่องเจอกันแทงเมี้ยวหนึ่งลูกก่อนกบนั้นลองตั้งอันในมันลำลองเนี่ยในค่ะเนาะกําเตมาไข่ในพี่น้องเขาเกี่ยวก็ไปลองว่าจงมันเจอเต้ห้าอันว่าเพราะว่ามีคนปาตวงอยากให้เป็นส่งปอกเมื่อขึ้นตั้งเฮือนนั่นจงเจอเต้หือในอันในกําเตมาลาดปันพี่น้องเขาในนั่นค่ะก็ไปถ่อมซ้ำกันในตอนการเฮาคาที่ในตั้นถ่อมตั้นตุ้ยห่างในก็เอาใส่ไว้ในถุงในท้องค่ะเนาะถ่อมเสียงมันก็ไล่เนาะพี่น้องเขากลับมาตีเลยฮับผู้กว่าซ้ำกันแล้วก็ตีอําไรตกเจอตื่นพานกันกว่ามังกรเนี่ยเราเจอตีอยู่ห้าในถามตีมาอันเปิ้นออกข่าวนั่นโอค่ะหันข่าวเปิ้นนำนานนะเนาะค่ะมังปอกมังไรมาแน่เนี่ยเฮาค่ะตัวหนังปีโมข่าวนั่นอยู่ที่ห้องการข่าวในเพราะว่าข่าวในอําไปมีลองยืนยันอํามีลองอันเตอําไปเจออันนั้นมาในอําลาดในค่ะเนาะเฮาก็เกี่ยวกับไปลองตองถามมาลองว่าเปิ้นเปิดฮับเฮ็ดวัดใหม่ยาว5เกี่ยวกับไปลองแห่งการเนี่ยมึงจําได้ก็ตาเหลียวในได้ก็ยังอําไปมีในนั้นค่ะยังอําไปมีบ่มีก็ติมาตอดแต่แค่นี้ปันพี่น้องเฮาเขาอยู่ในนั้นค่ะออพี่น้องเขาไล่ลองไล่อันเกี่ยวกับไปลองเปิ้นผิวมวยแปดลองการเป็นนายนาลองการเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ลองการเป็นโตเต้นลองการเป็นฮับซื้อเป็นจื้อเฮาเฮก็เป็นต่างก็เป็นจื้อเฮือนในเป็นเฮือนเฮาอยู่ทําเป็นแท้งก้อนึงเป็นโนมินีว่าจําซะในก็เปิ้นกวาดล้างผิวมวยกว่าตั้งนําตั้งหลายหลายปืนตีปัดปืนตั้งเมืองซึงไทยแต่เหลียวในก็ครึ่งปองให้สร้างมานําเดี๋ยวก็ลองการกล้าการขายพิษบักเบิงใหม่มีลองเงินอันเป็นสีเทานั่นค่ะเนาะเยาะก็ให้มาเฮ็ดเป็นเงินผึกเงินขาวจิมเจในก็มีมาตั้งน้ำเยาะก็ก้นต่างจึงเมืองก้นมังเมืองมาในเขามาอยู่เสาถังซื้อเฮือนซื้อเย่ซื้อเฮือนตึกซื้อคอนโดมิเนียมในนำหนาตั้งเมืองจึงไทยในเป็นอันที่เคยว่าที่หนึ่งที่สองกำเหลียวเย่าในนั่นค่ะย้อนบอกว่าลองวันเมืองเปินมันอ่ำมิลองห่มลุมอ่ำนิ่มเศร้าเปินกว่ามาลงตื่นลางตั้งในเหไปก่อนได้คาระตีแล้วตั้งไรในมันตับหลุลาดว่าความเปินในลาดความมานความไตความเถแล้วว่าตั้งในขันเนาะฮะแล้วว่าเตรียมลงกับเสียงกว่าตีไรก็ซัมเมียวหนึ่งในตอนดา
อายอายพี่น้องติเลยว่าเหรออายตัวอายคนตั้งมือเขานั่นเนี่ยพี่น้องกวนเจอเคอร์มานไหนซ้ำมันเปลี่ยนทางเมียวหนึ่งเดี๋ยวว่าไอ้หมักเหม็นก่อมเจอเดี๋ยวว่าไอ้สนับค่าก็สําเจอบ่คาเพียดก็อยู่จําในหัวคาใครนั่นอันนี้คาราซื่อๆนะคาปิ่มส่งเกียร์ก่อมหัวเนี่ยฮู้ก็เหลียวว่าอันนี้เป็นมารบ่เพียดก็อีเนี่ยฮู้ก็เหลียวว่าอันนี้เป็นมารให้แหละพี่น้องเขาเออมันมีติมีอายตัวของเขาของเขาให้เจ้าหน้านะพี่น้องเขาเออลงตั้งอันนี้ก็เดี๋ยวเลยว่ามีนําเนี่ยในค่ะน้องยกก็พี่น้องเคก็นํานั้นพี่น้องเคซ้ํากํานําคนยิงคนใจว่าไอแลนยาเฮยกก็ไอกิ่งเฮเขาในค่ะนี่ผู้หญิงหังนี่หังงามสิว่าม้อยกิ่งเฮก็มันทอนน้อยยกไอกิ่งเฮเปลี่ยนทั้งตั้งไอน้ําหอมมันเป็นกว่าทั้งตั้งเนี่ยป้าตัดถนนไหนสีอยากไผ่เลี้ยงค่ะผักกันกับผักกันมาในหูว่าใครบ่เมาในค่ะนะในก็มีมาเหมือนกันในนั้นค่ะน้องไอในก็หลุเลยฟังไว้ตีตูเซาเก่าใน1ในไอตูเซาเก่าโน่เออโยก็อายกิ่งเฮ่เนี่ยหรือเลยนั่นพี่น้องเขาเหตุการณ์ออกคือให้ในนึงแค่หนูเลยฟังไว้นั่นค่ะเนาะละล่าเจิกใส่น้ำหอมเนี่ยก็สื่อสารชมนั่นน่ะมาหินชมนั่นมาตาไว้1กิโลนี่ปะใจเป็นหลายปีบ่เนาะเขากึ่งโลเนี่ยก็แล้วว่าใจไว้หลายปีกําเร็วเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอืมนี่ก็เปลี่ยนแทงหนึ่งหลองที่เขาคํามาลาดนี้กันจังหนังนั้นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยังก็พี่น้องเขาถามว่าแม่มาด้วยขอความพี่น้องเขาต้องตัดกันเขามากำเต็มมากใครเนี่ยค่ะนะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้นั่นอันว่าตรงที่ส่งปอกมือขึ้นเฮิร์นเตห้าเนี่ยพี่น้องเขาแชร์กันอย่างหื้อพี่น้องเขาไปถอมเยี่ยต้องใจโคตีปีใส่นั่นเป็นข้าราชการอีสังขนันปีโคอันใส่ตะเหลียวในเป็นเสื้อสีลำไม่เหมือนใจข้าราชการโคนุ่งสีลำในอ่ำจะข้าราชการกล้วยกาโคอันเดคาใส่โคหับการคุณนั่นเนี่ยเป็นก้นอันเหตุการณ์ในลุ่มหลงปองจึงตั้งเบื้องจึงไทยองตีปีเขาเหตุการณ์อันเป็นห้องปล่อยเสียงในมันเป็นห้องปล่อยเสียงภายตั้งหับการคุณตั้งเมืองจึงไทยภายใต้ห้องการจอมพ่องหลงตั้งเมืองจึงไทยสำนักนายกรัฐมนตรีเขาอยู่ในกรมประชาสัมพันธ์เออเขาอยู่ที่ไหนค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละมันก็บอกว่าใส่โคสีสีขวัญสีหางเป็นคู่กันเลยค่ะเป็นคู่กันเลยค่ะเนี่ยตีลาไว้ก่อนอ่ะมันจะว่าจะเป็นคู่สอนมิวเหลียวกล้วยมันจะมีหลายๆฝ่ายหลายๆห้องการอ่ะมันจะเป็นไผ่สถาการง่าหน้ามันจะเป็นไผ่ลองฮงตีลุ่มเจเวงห้ามันจะมีขนาดเนาะมันจะมีหลายๆฝ่ายแล้วก็มันจะปึงกันตีมีกหมายตีกามันไอ้ดิคอซื้อปกซื้อแล้วก็ตีจะไหนมันเดี๋ยวมีจังนั้นเนี่ยค่ะเนาะความนั้นในเฮาขาเป็นห้องการเหตุการณ์โฮงปล่อยเสียงอยู่ภายใต้จอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ออกมาบอกลาถึงพี่น้องเขาจะซื้ออันต้องถามกันเขามาว่าเป็นอีหังคะนั่นเป็นฝ่ายหังในค่ะเนาะนั่นค่ะมาหินตีละนั่นกับซื้อตีไรค่ะมาหินเอามาหินโซมนั่นค่ะซื้อไรตีในกัดซื้ออะไรดีก่อสร้างเหตุการณ์ก่อสร้างเพื่อเน้นขายก็บอกว่าเฮียงเลยกับใครที่การก่อสร้างล่ะมาหินในย้อนเบอร์ว่ามาหินในมังปอกมังเลยมานำเอาเวจีนำบาดาลนำอย่างนั้นมันเหวยมันหังในเพื่อนดีเอากว่าใส่ในนั่นมันก็เตะเซียนใส่มันก็เตะนอนหุนกว่าเน่จังไหนคะน้อยก็หมักหินส่วนมันมีมาปียาวเข้าหือเงี้ยวไหนใครก็ซื้อมาหนึ่งก้อนใจเลยหึงไหนพี่น้องเขาเป็นปีก็ลุกเตือนนำเอียนเห็นกับตามันเดี๋ยวมีอายกิ่งเฮพี่น้องเขานะอันนี้จามตัวในนั้นค่ะนะพี่น้องเขาอันนี้มันเดี๋ยวเป็นลองลีอันหนึ่งอําตาลุเสียงกลางนำมังสีวัฒนาวัดได้ก็ไล่ไว้พี่น้องซื้อ10 บาทในเป้ห่างมันเอาไว้พี่น้องเขานะมันเดี๋ยวมีป้อเป็นในให้ในห้างเสียงคายกุล7-11ในฮาวานั่นก็มันก็เดี๋ยวมีแก่กันมันทำเดี๋ยวมีป้าสีมันเดี๋ยวมีอายแทงไงเนี่ยก็มันอายเขาทำเดี๋ยวเหมือนกันทำใจเหมือนกันเอาอันเป็นสภาวะมันนั่นเตือเข้มลีค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ที่เฮือนพี่โมขานุ่นเขาก็มีไว้ดาเสค่ะนะมาเพียวที่เฮือนพี่โมขานุ่นก็อะไร เออค่ะซ้ําอําชอบตัวเมนในก้นเวยก็อําใครอยู่จอมเราได้ค่ะอําเรานั่งก่อนอ๋อเราได้เราก็เออลองมดใส่เซนใส่มันลํารองนั่นขนาดเนาะเออก็มาเฮาค่ะตีมาลาดนี่เกี่ยวกับไปลองวัดไว้ที่เปิ้นลือหลังกันอยู่นั่นน่ะจ่องมันเจอเต็มเจอเตะเฮาขามาถอมตุ้ยเพียงความกันหนึ่งหูก่อนเดี๋ยวใครถอมเพียงความอีสังไหนมาไกย้อนมาเป็นหมักโคจรแลกเงินจองใจค่ะเฮียงเลยหมักโคจรแลกเงินล่ะกำนำนำในในค่ะพี่น้องเขาค่ะลองอยู่สร้างกินซะลองตั้งหักตั้งเปียงไหนมันกินน้ำไหลในวะเปิ้นคำไกว่าให้นันเหี่ยวก็กำในเปิ้นว่ามันโหลดีมีเงินเออในค่ะวะมันก็ก็ว่าเออลองตั้งลองเงินในเพราะว่าเขาขาหักกันก็จอยกันเฮ็ดจอยกันหาก็มันเตียอยู่จำกันอะไรอยู่เนี่ยไปวนกวนเขาขำเหมือนกันมันก็เจ็บทุกข้ามันก็เจ็บทุกข้ามันก็ใครทุกข้ามขยับพื้นทางไหนก็มีมาคุยกันซึ่งหือเกาหลีลองเจอไหนมันคำป่นหลอดไหลหรือสิว่าเขาขาเฮ็ดสร้างฮังกุ้ยนั่นน่ะเนาะ
ลองหลีลองไห้อยู่ดีเฮาค่ะปืนเฮาค่ะที่สั่งให้เป็นปืนหลีปืนไห้ก็อยู่ดีตัวเฮาค่ะเหมือนกันเลยค่ะมาเข้าใจแลกเงินค่ะ

ย้อนน้อมอย่านำค่ะอันเปิดในอัปเดตกับเปิดเนี่ยเป็น AI แล้วอะในนาก้นเฮ็ด AI นี่ก็นาทีที่คือลีในสัวเอาอันเก่าๆเนี่ยเนาะเสียงตีแตกๆอีกหนึ่ง

อ๋อค่ะพี่พี่น้องน้องเฮาเขาค่ะถอมเพ่งกว้างกว่าเยาค่ะหมักโฮเจอโอ้หมักโฮเจอเรียกเงินค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะหมักโฮเจอเรียกเงินว่ะในก็เป็นเพ่งความนั่งคำนองห้องไว้อันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเลยนินถอมจำกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็มีเฮาเขามาถอมด้วยเทียงในนั่นค่ะอันลาดไว้มือไกลในนั่นค่ะเนาะอันในลาดไว้มือไกลในเนี่ยมันก็ว่าเต้ในอยู่หยาบมากค่ะเนาะตีคือค่ะได้ไม่เจอเนี่ยอันเปิ้นลาดมานั่นคนชื่อเสียงลังเขาอินฟลูเอนเซอร์เขาลาดมานั่นว่าอาจจะเป็นนั่นเป็นในว่าว่าเกิดเกิดเมืองไทยเนี่ยระยะค่ะห้าถอมลีลีค่ะมาถอมตั้งในมาถอมตั้งในแค่ลาดนี้ว่าเนี่ยค่ะมังโก้ในเนี่ยค่ะเขาก็ตีลายลาดว่าข่าวเงาอันเลยออกมาใหม่เป็นก็ได้เอาหาคอนเทนต์อํานั้นก็ใครมาลาดนี่ก็การลองตัดที่หมดลาดจ้านะเขาก็ลาดแม่หนูก็การบางปอกมาเฮาถ่อมแน่เฮาถ่อมเลยถ่อมเลียอันนี้ติก็วางปืนก่อนไหลหรือเลยขึ้นเมฆทัดด้วยดีโดเจ้าเก่าอันปิโมกับถ่อมด้วยอันเขาลาดนั่นได้ก็เขาลาดว่าอันนี้เขาลาดว่าในเนาะพี่น้องเขาค่ะเขาลาดว่าอันเป็นเตอาชีวะอํานั้นก็นายทิติวุฒิตั้งเปี่ยมทองและจุ้มคนไทยไม่ทนอันมีลองต้องหนึ่งเฮ็ดผื่นลิกเสในนั่นค่ะนั่งหือบ่เตเมทัดวานเมืองเฮาบ่มีลองหลีอยู่ไงกินเศร้าและลาดในกลางเจอว่าศูนย์และศูนย์เป็นแห่งการในเมืองจึงไทยในมันนำปนตีแหน่นแผ่วยาวามันนำปนตีแหน่นแผ่วยาวาเอามาได้เป็นลองการเห็นเลยว่าเป็นเหล็กจีเสียก็เลยอยู่หึงอำนาจเฮก็เลยวัดไว้ไทยเฮเนี่ยค่ะเยก็เฮาเฮียงการนั้นเมืองมังก็ก็ซ้ำมาปาต้องในเมืองจึงไทยนั่นสิจิ๋มเจ้าไหนค่ะเขาก็ตั้งกลุ่มไทยไม่ทนอันวานั่นเขาก็ต้องหนึ่งเสเฮ็ดผืนหลีกกว่ายืนต่างย้อนตีตั้งลุมสภาตั้งจอมพองหลงตั้งลุมสภาลุมพองต่างเตี้ยนนั่นในนั่นค่ะลาถึงเกี่ยวก็ไปลองเฮียงการยานเมืองอันเข้ามาป้าต้วงและเกิดลูกดังเมืองจึงไทยในอีกป้าดังสั่งเจอว่าโฮบโทพันในก็เฮ็ดผิดปักเปิงในนั่นจึงถูกลีเลยส่งปอกมือขึ้นเฮือนเขานั่นว่าจึงไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาลองการต้องหนึ่งเจอในแทงอันหนึ่งก็ลองทุกย้อนว่าเกี่ยวกับไปลองก้นลูกอ่อนแห้งการเลยเห็นฟรีในจุ้มอันนี้เป็นจุ้มเลยค่ะนะพี่น้องค่ะในจุ้มกลุ่มไทยไม่ทนในจุ้มไทยไม่ทนอันมาเนี่ยเลยจู้ตุ่มไล่จื้อขาวันก้นเมือง86เห็นก็86เห็นจื้อเข้ากว่ายืนพื้นลีกต่อกระทรวงศึกษาธิการในกะผ่ายการเห็นการป้ายปัญญาตอนตาเตเฮฮามลาดว่าอ่ำหับลูกอ่อนห้องเฮนอันตีอ่ำเจอเคือคนไทยหันถึงว่าจอมพ่องลงจึงไทยในถูกลีเลยให้หันถึงลองอันลำลองดูลอมตุ้ยถึงแรงเงินต้องตัดดีลูลอมตุ้ยถึงลูกอ่อนก้นไทยนำเตอร์อ่อนตั้งก่อนจองไกลกว่าลูลอมตุ้ยถึงก้นต่างจึงมึงว่าไหนค่ะพี่น้องเขาโยก็เขาก็ลงปืนตีกดจัดกดท่าด้วยหลายๆองตีในจุ่มเพียงการยันมึงเอามาได้เป็นเสียงตั้งขายองตีเหตุการณ์อ่ำถูกแมนตีแมนตั้งนาการอันตีหิมนาการก้นไทยจิ๋มเจ้าในหลายตีหลายตั้งจอมกันกำเหลวกอบนั้นแลลงตั้งอันในนั่นในนั่นค่ะในจุ้มเต้อาชีวะอันวานั่นค่ะนะพี่น้องเขานั่นค่ะเขาก็เฮ็ดผืนลึกกว่ายืนต่างในลุ่มพ้องต่างสภากุ้ยยังอ่ำไปมีคอมัดหมายและคอตกลงเลยว่าเลยว่าเปิ้นอ่ำปันอยู่ยะวะเปิ้นแต่ลืมเมื่อยะวะในอ่ำมีค่ะนะอ่ำมีอันในเขาในจุ้มหนึ่งจุ้มนั่นเสียแลเขากว่าเฮ็ดผืนลึกเสียยืนกว่าต่างในลุ่มพ้องต่างในลุ่มสภาเขาอันนั้นอยู่ที่ผู้ใหญ่ก้นลงเขาแทงกั้มหนึ่งว่าเปิ้นเดอุบกุมปังกุมกันเสหันถึงเจิงหือหันถึงซ้อมห้าอ่ำหันถึงซ้อมห้าจิมเจ้าในยังไปมีคอตกลงอีสังมากอบนั่นเลยอย่าไปพุ่มตกเจอตื่นผ่านอีสังเคยปีน้องเขานั้นถ่อมด้วยข่าวเงาหลีหลีในนั่นค่ะยินโจมค่ะตีกูก็ตีตรองถามกันเขามาตีห้องปล่อยเสียงเขาค่ะย้อนว่าตีห้องปล่อยเสียงตีโมปีโมข่าวนั้นอยู่ดีในนั่นมันเป็นผายตั้งผายแต่จอมพ่องหลงตั้งเมืองจึงไทยกำเหลวป้อว่าข่าวเงาอ่ำจื้ออ่ำใจอ่ำเป็นเต้อ่ำมีหลักฐานอ้างอิงเต้อ่ำเลยมาปืนเผาปันพี่น้องเขาหยุ่มยามาตีเทิงให้เปิ้นก็ค่อยการลองเนียนนะลองถูกเมียนมันนั่นมันเตลีมันก็เตลีตื้อแคมหลีอีกหนึ่งนั่นค่ะนะเนาะย้อนสั่งเลยใน
ไขมาลาดเนี่ยพี่น้องเขาว่าอันในมันเป็นจุ้มหนึ่งจุ้มจุ้มเตะชีวะเลยจุ้มกลุ่มไทยไม่ทนอันว่านั่นสิเปิ้นกะยืนต่างย้อนกุ้ยเปิ้นเตหันถึงปักเปิงไม้มีอันในห้าหันอ่ำหันถึงในย่ำไปมีคอตกลงเลยเจอมีลิกินแกนอีสังมากุ้ยกาสังเจอว่ามีมาเมื่อไรเปิ้นอุบกุมกันเย้าหันถึงซึ่งหือเกี่ยวก็ไปลองแห่งการยันเมืองเลยก้นอันแห่งการยันเมืองป้าต้องให้เตสูงบ้างเมื่อคะเจอในบ่อนไรมีคอตกลงซึ่งหือเปิ้นเตมีลิกเปิ้นมาเปิ้นเผามาปั่นค่ะพี่น้องเขาเขากอบนั้นลองตั้งอันในค่ะเฮอพี่น้องเขานั่นถอมเย้าในนั่นก็เฮอป่องเจอเนื้อกันไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเจอว่าก้นเขาค่ะในชิดดีมันปอดปาตองอ่ะอยู่หลายๆก็ปอดปาตองปอกมือขึ้นเลยปาตองปอกมือขึ้นเลยมันเป็นกว่าอะไรค่ะตัวหนังสังกัดล่างด้วยค่ะและเพียวมวยจำได้ค่ะอะไรแต่เหลวเนี่ยหมดอ่ะหมดเลยค่ะย้อนนั้นพี่น้องเขาก็หลูเลยฟังกันไว้จอมย่อก็หลูเลยถอมด้วยข่าวเงาในดีลีอย่าไปพุ่มตกใจเนียนเพียวในนั่นค่ะสังเสือว่าพี่น้องเขาไปป่องเจอขึ้นตองถามกันเขามาสังเสือว่าพี่น้องเขาป่องเจออ่ำว่าเดชถอมดังเรดิโออ่ำร่วมห้าเสียงตุ้มยวนแต้มมาผืนดีดีเขาคาอะไรอ่ำนั้นก็กลับสืบมาอะไรดี0532760077เข้ายามอันค่ะจัดรายการมือพ้องเปิดเพียงความใน10-11โมงกลางเลยค่ะต่างเข้ายามแต่มีคนต่างเจ้าคือเขาจัดรายการเปลี่ยนไปแลกไลกันอยู่เนาะตองถามกันเขามาอะไรก็นั่นแหละอย่าไปตกใจเนี่ยแผ่วอาลาอ่ำเจอว่าก้นก็ในจือเสียงใหญ่หรือลังเออในติเลยป่องเจอมันติดถูกเมียหนูก็เลี้ยวมันเออในก็อ่ำเจอก็ไอ้กะว่าอันเปิ้นลาดนั่นในข้อความอันเขาลาดนั่นเขาว่าสังเจอว่ามีเปิ้นผืนลิกยืนย้อนกว่าในลุมพ้องตันลุมจอมพ้องหลงลุมสภาเขาเย้าเปิ้นทำติหันถึงซึ่งหือในขอตกลงมันติเปลี่ยนซึ่งหือในจองก็ติดตามได้แทงกำหนึ่งกุ้ยกะอันเปิ้นมาลาดนั่นหยุ่มยามาเขาก็มาลาดว่าเออเปิ้นยืนย้อนกว่าซึ่งไหนกุ้ยเห็นไหนนั่นค่ะเนาะกุ้ยกะมันก็ว่าฮ่าเปิ้นได้ลืมเมื่อฮ่าที่ฮ่าเออแนวค่ะข่าวอันพิษอันว่าในมันใกล้ลูกดีหูเขาคาเนี่ยมถอมเดลีลงไปวนของซาหอมได้วนด้วย

ตีลองคืบนาเลยลองจุ่มเสียจุ่มๆเปิ้นกว่าเย็นต่างย้อนเลยขอตกลงเลยใจขอมัดหมายย่ำไปมีในนั้นพี่น้องขอรู้เลยถ่อมด้วยลีลีจังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในกว่ามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนคะเนาะหรือเขาลือใจถ่อมด้วยแทงเพียงความหมันหูถูกใจกันแทงหนึ่งหูก่อนเพราะว่าอําไปห้านเจออําไปป่องเจอในก็ขึ้นถามกันเขามาไหลสังเจว่าถ่อมเย่าป่องใจเย่าอันดีคาราดในก็ขึ้นเตรียมมาหมอกลัดถึงยี่หมูขานุ่นก็ไรค่ะนะบ่อมแค่เตรียมในก็เนกสองมาก็ไรค่ะเนกสองสองสองในสามตูงก็ไรคาเดเลยอันคาราดก็ในพี่น้องเขาป่องเจออยู่เนาะกวางเนาะในจังไหนค่ะคาโกตีจ้วมในตีมีเฮียงเจอตอนตาได้สืบมาลัดในพี่น้องเขาจังหนังไหนแทงกำหนึ่งนั่นค่ะนะเนาะเอาค่ะยินจมค่ะเลี้ยงวันค่ะปู่นู่แข็งค่ะน้องมอนแม่เฮือนอ่อนค่ะเล็กเองนะได้ค่ะน้องนนค่ะเกนําหื่นหื่นเสือเฮาฮักศูนย์นะสายนําเต็งค่ะยินจมขอบใจค่ะยินจมขอบใจที่ดีค่ะก็นั้นแหละพี่น้องเขาค่ะข้าก็เป็นก้นใต้ก้อนหนึ่งหนังเก่ามีข่าวเงาอีกสังแลย้อนเปิดสังละค่ะเต็มมาลัดนี้พี่น้องเขาค่ะล่ะย้อนเปิดสังละเฮียงแลเฮาเต็มมาป่องข่าวถึงกันล่ะในนั้นอํามีค่ะค่ะเดินเตรียมมาต่อแต่แค่ในฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาย้อนบอกว่าสายเหอเจอเคือเขาขามันเป็นไตเหมือนกันอําว่าไตเหนือไตไตไตเมาไตคําตีไตลือไตขึ้นไตอีสังก็ยาวเนี่ยเฮาก็เป็นไตคือเหลียวกันนั่นเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขามันก็ในในโลเว่หรือเลยหาเงินหนึ่งออนไลน์กันในอันนี้ก็ลัดไอ้ก็ลัดอีสังกมหูในฝากฟังไว้ปันกันจอมค่ะนะพี่น้องเขาสังเจอวัดที่ตามค่ะนั่นก็ถอบด้วยค่ะในป้อมข่าวอําสุ่มใจออกมาเต้ๆในค่ะเดมมาลัดนี้ค่ะเนาะยันเบิ่งสังล่ะกูมันอําลีตอนตะเฮาอยู่ก็ตกใจตื่นพันกันทั้งไผทั้งมันจังนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะกําได้ขึ้นมาแทงนี่ค่ะมาถอมด้วยแถวแล้วแทงอันนึงอันนี้ก็หลุดถอมด้วยลีๆค่ะนะถอมด้วยลีๆลองวัดไว้เหตุการณ์ในอินเทอร์เน็ตอีเวิร์คพอมิตนั่นมีลองข้องคำตั้งนำแลพ้องลงไผ่แห่งการเมืองไทยก่อลาดว่าหลู่ไล่มุ่นเมฆขึ้นไล่เฮ็ดไล่สร้างแท้งในนั่นค่ะพ้องลงไผ่แห่งการทางแห่งมุ่นเมฆปึงต่างไว้แห่งกันทางแห่งแต่เฮ็ดปันขึ้นอันมือมืออันนี้ทางแห่งด้วยนะถ่อมด้วยลีๆก่อนกับมัมตีว่าฮ่าอีทางแท้งนั้นเสียงเงินกว่าอันนี้การนั้นเป็นหื้อพ้องถ่อมด้วยลีๆอันนี้นางสาวสุธารินีแก้วเล็กไหลในค่ะผูกกับสารมุกจุ้มสุนไรแห่งการLRF เขานั่นนะคะลาติผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่19เดือนธันวาคม2566นั่นมันนางแลตั้งนายอดิศรผู้เขาจุ้มเพียงการพร้อมโฮม MWSC เสเข้ากว่าฮบทบนายจุลาพันธ์อมรวิรัตวิวัฒน์นะคะพ้องลงแห่งการนั่นไล่กว่าอุบโอ้ลองข้องคำตั้งยาพืชลองเฮ็ดไว้แห่งการจำหนังปักปึงต่างย้อนในอินเทอร์เน็ตอีเวิร์คพอมิตปักปึงอันนี้ซุกซักยุงยางเลยเจอผืนลิกตั้งน้ำเลยเจอผืนลิกตั้งน้ำนานเย้าแต่ทีเลยเอาไว้คิ้วไว้หังก็หึงก้นกินโหในวงกลางก็น้ำกับนั่นแหละแห่งการตั้งน้ำอ่ำตั้นขึ้นมือเปิ่นเฮ็ดป้ออ่ำไรเฮ็ดไว้แห่งการก็อ่ำมีสุนและเฮ็ดการเจิมเจ้าในเสียแหละเมื่อหนังไว้ห้าพ้องไปอยู่ลีไว้ห้าพ้องลองเปิงก้นเปิดไม้เย่เงินว่าซื้อซิมกัดโฟนว่าเจมเจนไอมินมีปัญหาอย่าลุงนั่นขณะพ้องเขาตึกเฮ็ดไว้แห่งการไปเยี่ยวในไหลย้อนน้อมถึงเจ้าหน้าที่อย่าให้มีลองที่ยอบเขาเนี่ยอันนี้ก็ถือเลยว่ามีกวนนายหน้ามีกวนตู่เตียนเฮาขานั่นกว่ายินต้องถามด้วยที่ผ่านลุ่มแห่งการกระทรวงจัดหาการงานแห่งการว่าเฮียงแลมันมีปัญหาให้อย่างอ่ะลองวัดไว้ในไปเย่าโตในเมื่อปีกายเราถึงจะเลี้ยงไปเย่าโตย่ำไปไล่เจมเจ้าหนังในเฮมันก็ถามกว่าผือก็ไม่ไผ่พ่องลงแห่งการเป็นขึ้นตอบวันว่าเตฮิปแนดแกลิดปัญหาลองข้องคำตั้งอย่าผือจะในให้ไว้ไว้เกี่ยวเลยลองวัดไว้คิ้วนั่นกอมุ่นเม่ปักเปิงให้ออกปันไว้ต่างเตี้ยนอันเขาปักเปิงเขายามเดียวกันเตเม่เปิดผุยลองต่างย้อนเฮ็ดไว้แห่งการอันเมื่อในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะก็ในก็ที่เป็นลองอุบกุมกันในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าหนังไหนค่ะก็นั่นแหละนายอดีศรขึ้นลาดว่าไฮไลท์วนใครเจอแต่เหตุการณ์ข่าวปอดไหลข่าวยาวหรือเสียนั่นก็ตีไหลอุปป้าลองแห่งการเมืองมานอันมาจ้อมปึง MOU แต่400,000-500,000เจอนั่นเขาตีเตมันปอดเตรียม4ปีตีไหลมือต่ออายุเมืองเขาเสียปอกมาขึ้นกวยกาเงาไล่วันเมืองเขาอ่ำเนื้อเศร้าแลกำนำก็อ่ำจังมือกอบนั้นใครทุกย้อนให้เขาไหลอยู่ที่เมืองไทยเสต่ออายุไว้ MOU หนังคือการงานเตง่ายแง้มและไว้ในก็ทุกย้อนให้เปิดผุยศูนย์เงางุ้นให้เฮ็ดเย่าตีเหลียวเป็น one stop service ศูนย์ OSS center อันว่านั่นค่ะพ้องลงไผ่แห่งการก็ฮับถ่อมเอาไว้คอปันตั้งไข่เจอคอตุยอนเจอนันเสติสืบต่างถึงกว่าในป้องกันคึงป๋องปักปึงกว่าแท้

อันในก็เปิ้นอุบกุมเสกว่ายืนตองถามว่ายืนเปิ้นสังเลยวัดไว้อันแห่งการในมันถึงอําไปมีลองเปิ้นก็ฮับไปว่าเตียครึ่งปองให้สร้างให้มันเพิ่นเฮ่เก่านี่นั่นก้วยนั่นเก่านี่ค่ะกบนั้นพี่น้องเขาถ่อมได้ข่าวเงาอันคาลาดในลีลีในนั่นค่ะเนาะอีสังเสมาอย่าไปว่าคาลาดกูก็ลาดก็ต่างก็ลาดก็หรือเลยถ่อมได้ลีลียืนเปิ้นสังละมันก็ดีป่องเจอง่ายขึ้นเยาก็ข่าวเงาตะเหลียวในในอําตับลูกก็ถ่อมก้นเสก็ก็ลาดก็ไรเฮาขาเสิร์ชเข้ากันในอินเทอร์เน็ตก็เปื้อเฮามีอินเทอร์เน็ตเยาดองใจเฮาก็หันเฮาก็ตีหลายตีหลายกูว่าเนี่ยว่ะอืมก็เขาก็เสิร์ชตวยใครฮู้ร้องในร้องในนี่ก็เป็นก็ติลาดมาปันเฮาขาเป็นข้อมูลอันจื้ออันใจมันอําใจอันป้อมลูกมาติเว็บไซต์อันที่ดีถ่อมดีอ้างอิงดีแล้วเงาหักศักดิ์ศรีมันมีนี่มันก็ติหมอกลัดปันเฮาขาเฮาก็ติเลยว่าผู้กว่าจังนั้นก็กําลังก็ว่าขอหมอลาเต็มนาลิกไทยหมอเต็มนาลิกอังกฤษหมอเต็มนาลิกอันนั้นอันไหนนี่ก็กำนำก็ดีเจอตัวจูง่ายก็ดีตัวอันเป็นมาไล่มาเฮ็ดคลิปเหรัดปันนั่นขนาดเนาะกุ้ยกาซึ่งหือกอลีทามหลายๆตีซึ่งในยินจมเตะๆค่ะมังก็ในไม่เจอเนี่ยเจอเตะอยู่ค่ะ5ปีโมเอ้ในค่ะก็คัดเจอเอาข่าวง่ายในข่าวง่ายในค่ะเอามาดีอันมีเงาหักศักดิ์ศรีมันสิมาต่อแต่แค่ในปันพี่น้องเขาค่ะนะว่าลองตั้งเกี่ยวกับไปลองมาป้าตองเนี่ยดิปอกมือดังเฮือนจังซั่นๆเนี่ยหลาดกว่าเยอะในก็มาฝากตอนทุกถึงกันซึ่งหือกอลีใครๆพี่น้องเขานั่นมีรองตั้งอยู่ไงหลวงเจ้าใครๆพี่น้องเขานั่นมีรองตั้งศูนย์ในศูนย์เปลี่ยนให้มันเจอให้มันเต็มทนอย่าไปให้ป่วนเปลี่ยนแล้วก็อย่าไปเฮ็ดอันที่มันผิดปักเปิงนั่นนี่ค่ะเฮาค่ะก็จ่อยเป็นหูเป็นตาจ่อยหมอกถึงกันไล่นะคะเอาพี่น้องเฮาค่ะถ่อมได้เพียงความใจสายเมาเก่าๆพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาหมอกหอมลึกค่ะ

0: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะถอมด้วยข่าวเงาจ้ำกันกว่าในขณะเมื่อในกอมาลาดนี้เกี่ยวกับไปลองวัดลองไว้ในขณะยกกอพันธมิตรต่างย้อนว่าอย่างไรวัดไหวแห่งการยันเมืองในมันไปเทิงหล่าเต็มเช่นไหนเป็นก็หับหูลองไว้เสียติเมธัดทางมันไฮไลท์ไว้หรือเสียเก่ายกกอต้องถามกันเขามาตั้งน้ำตั้งลายในขณะพี่น้องเขาค่ะลองว่าพอมีลูกอย่าเปิ่นปันเกิดเมืองไทยไปในลึกเมื่อเย้าในถอมตัวป๊อปสู่อ่ำไปถอมตัวนั่นสู่ถอมตัวเมื่อไกลคันลาดซุบขาในพอดิสิกถึงหูเย้าค่ะว่าย้อนนั่นแหละข่าวเงาในเปิ่นเฮ็ดลิกต่างย้อนยืนถึงผู้ใหญ่ก้นลวงเขากุ้ยลองได้เปิ้นตีก้นลวงเขาตีหันถึงซึ่งหืออันว่านั่นเฮาหลูเลยไปถ่อมด้วยแทงกำหนึ่งมันเป็นจุ้มหนึ่งจุ้มอันเปิ้นตีอ่ำส่งเกียกแล้วก็อ่ำหันถึงว่าเออแห่งการนั้นเมืองมาเกิดลุงเมืองไทยก่อนนำนั้นลูกนั่นปะปะปะนำหน้าเจ้าไหนสิแหละเปิ้นก็ยืนกว่าพื้นดิกถงหรือผู้ใหญ่ก้นลวงเขาผู้ใหญ่ก้นลวงเขาเปิ้นก็ตีเข้าในปางกลุ่มเสียบ้าลองตั้งศูนย์ในศูนย์เป็นห้องอันเจ้าไหนเปิ้นทุกยอดมาจากมันเป็นตุ้มเต้อถึงการวันการเมืองห้าจึงหือห้าเพราะว่าเปิ่นไล่ใจเปิ่นตกลงกันว่าหือเนี่ยคอแทบตัดอันนั่นเนี่ยค่ะพื้นลึกอันนั่นเนี่ยค่ะมันเตยืนยันว่าออกมาจังหือกอบนั้นพี่น้องเขาอย่าเป็นมาเล่นนั่นตั้งพันเอออันนั้นเปิ่นยืนกว่าก็ห้วยอ๋อเปิ่นยืนกว่าฉะนั้นไล่ห้าอ่ำไล่ห้าถึงว่าเพราะว่ามันเออเปิ่นว่าอ่ำไล่เตเออเกิดลูกเมืองจึงไทยอ่ำไล่เตเออเนี่ยก็ล็อกไล่เกลิดมันนั่นก็เตยหือล่ะสี่กวนทำมันพอปาดตัวเปิ่นปันเกิดในเปิ่นใจให้แต่นั่นเนาะพี่น้องเขาค่ะตัวหนังสังเกิดที่เฮิร์นเกิดที่ศาลาเกิดที่ในห้องน้ำเกิดที่โรติก้าเปิ่นก็ยังหับแจ้งเกิดอยู่อันแจ้งเกิดอันว่านั่นก็อ่ำใจว่าเกิดเมืองไทยเอามันเตะไรวัดไหวไทยไรง่ายง่ายมันก็วนมากะเกิดลูกเมืองไทยเตะไรไหวไทยอ่ำไรค่ะอยู่ที่ว่าวัดอูวัดแม่มันนั่นมันเป็นวัดไหวอีสางวัดอูวัดแม่มันนั่นเป็นวัดไหวต่างดาวเป็นแห่งการยันเมืองลูกมันก็ไรเป็นคนที่ตามลูกแห่งการยันเมืองกันนานค่ะพี่น้องขอรู้เลยป่องเจอจังไหนเนาะอันไหนเยอะก็ตาเหลวนั่นเนี่ยค่ะข่าวอันที่ลื่นหลังมันลื่นหลังอยู่ในอ่ะมันเป็นว่าเปิ่นต่างย้อนเต้อาชีวะหรือกลุ่มไทยไม่ทนในเปิ่นก่ายืนเฮ็ดเพิ่นลือก่ายืนย้อนดีไผก้นหลวงเขาเปิ่นย่ำไปตกลงแบลิกกินเกียนกันเขามาว่าเปิ่นดีเฮ็ดจังหือจังชูก็อย่าไปพุ่งตกใจแหน่เพียวค่ะอันไหนก็นั่นแหละพี่น้องเขาถ่อมข่าวเงาเนี่ยข่าวใหญ่เยอะว่าก็นั้นมันมีปิ่งยาชีก็นั้นปิ่งยาชีก็อะไรก็แซงนะก็อะไรก็แซงแหละเปลี่ยนหือหลักก็ไม่ข้าใครลาดว่าถ่อมหูไว้หูค่ะย่อก็หนังหือมันปฏิตื้อต้นแข็มตอนแต่เฮาขายย่อก็เฮาก็เต็มตุกใส่ตื่นพันดันนั่นนี่ค่ะเนาะข้อความอันคำท่านอ่านค่ะย้อนน้อมเหนี่ยนำค่ะถ่อมได้ของเงาฟิงฟ้าละสีข้าวในเดี๋ยวถึงข้าวนั่นต้องโพนิโต้ค่ะเนี่ยค่ะข้าลาดอยู่ว่าในฟงเฮาขานั่นนะมันจะมีไว้แอปพลิเคชันอันหนึ่งมันแถมมาดังฟงมือถือค่ะนั่นเขาก็เนกด้วยค่ะว่าข้าวยามโพนิโต้ในหนึ่งว่องติดตุกห้ามตุกมีหลายเปอร์เซ็นต์เดือดติดออกข้าวเลยกลางวันติดตุกข้าวเลยกลางวันติดคืนข้าวเลยมันจะมีไว้ปั่นหมดในฟงเฮาขานะมันตลอดด้วยกันเลยก็ยังสั่งใครหู้ว่าใครให้ข้าลาดปั่นเออในนั่นก็ในข้าวตั้งเจ็ดวันตั้งหน้าต่อถึงวันที่27ในนั่นค่ะเตมีฝนตกลงมาบางเปื้อนตี 30-40% บางตีก็เตตกน้ำบางตีก็เตมี 60-70% ในปื้นตีในนั่นค่ะเจ้าซื้ออันอยู่จอมผักปอดออกย่อก็ต้องนำปางลายปอดจานผักไตเตมีฝนตกน้ำก็หลุดเลยฟังกันไว้ตอนจะเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเจ้าเฮ่อเจ้าหังกาหาเฮ่อต่ำงาเฮ่อใหญ่เฮ่อเล็กถ่อมได้ข่าวเงากันประเดี๋ยวมีจอมปิวมันก็ตุ้งแหลงตุ้งขาวมันเตมีไว้ค่ะตอนจะผายทั้งนำปังหลายเขานั่นค่ะนะก็นั่นแหละยังตึกแต่มีฝนตกลงมาอยู่หลายตีฟังกันไว้จอมจะเจออยู่จอมตาโพยสันลอยก็รูลอมด้วยถึงลองลินหยดลินกวนลินปังตัวไม่ล่มเต็งใส่เฮิร์นเดียวค่ะหรือก็รูลอมด้วยถึงว่าลองมันคือมันเป็นจังหือหลังคาเฮิร์นเอาคาจ่องโฮเฮิร์นเดียวค่ะจองมันหวยหังจองมันจะเป็นให้เราตัวสัตว์อันมีกองมาอยู่เศร้าหือเจ็มจะได้ฟังกันไว้กูก็กูก้นเจ้าให้เจ้าโซนเจ้าหน้าเนี่ยก็รูล้อมด้วยถึงหมักเขาเต่าน้ำหนังหือปกติอ่ะมีลองรูซุ้มน้ำในนั่นค่ะตัวสัตว์อันเท้าขาเลี้ยงไว้ก็เฮ็ดดีอยู่ด้านเศร้าบันเขาให้มันหลอดผลไรอย่าไปกะอยู่ในดีกลางป่างอย่าไปเล่นฟงมือพองผ้าผาผ้าหลังกูผ้าผาค่ะดองตั้งเจ้าในหู้ไว้แค่เสไว้หู้ออกมาฝากตัวทุ่ถึงปอไหมพี่น้องเขากูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อผ่านยันพี่น้องเขามือกว่ากว่านี้ค่ะนะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันแทงย้อนสู้เฮอมักมีรีเป็นหนังกลางใจยังอันนั่นเต็มทวนกันกูก็กูก้นเสขอบเจอถึงกูก็กูก้นผัดยันพี่น้องเขามือกวนส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันแทงข้าวย้ำ10มองถึง11มองกลางในกลางค่ำอยู่จอมกันตีในค่ะมอนมอนค่ะขอบใจค่ะ
1: พ่อยำทอมจอยขาข้องฮะ

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบพอมุสจะยังไม่เปิด
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจานายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านสารกลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอเบเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเส

าสุจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพองาคือละหุข้อไรกาอบูดาจาตอกไอเชวิโยและงาละหุข้อป้อเชเซมานักคาโบเมวิโยเอ้ยนีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทักคาไกและมุ่งเผอวิโยยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักคาไกเตฮาลิเลงาคือละหุข้อไรกาอบูดาจาตอกไอเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักคาไกติแกละหุข้อพอนาเลอในหือละหุชอจึงแกวติแกโอกาปิดักไปเทวิโย

nga khứ sĩ bạc thong ye che về cho tê phá nó khứ nát chơi ye ở tê tê phá giữa bà gà vì lọ cố nga khứ gà ye cho về cả xá tê phá yô nga khứ sĩ là bà gàn sức phá phèng chát mai cả sĩ bạc thong sĩ xe chơ bà ye che về cho tê phá tê khó vì ọ khó lô nga khứ ọ bó nát chơi ye tê phá giữa bà gà vì yô nga khá nga khứ cả tê gà vì yô ọ khá tê phá lẻ ngay dạ application sọ bò sọ cho lai sọ bò sọ cho mai lê cả nó khứ ọ tô nó khứ สถานีอนามัยมะโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กะอาจุยารัฐบาลวินาชเยโนฮือสิบัตทอเยเชวิออติออคโลเกและจะปากะเพวิโยและออเลมึติคาแลโนฮือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตถาโทเกและโนฮือนาชเยออติติภาจะปาเพวิโยและงาฮือกาเยโจเวละไทกะสาติภาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กะอาจุยารัชกะโตลาตาเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแมจเวบัตรติภากะเพวิโยย้ายบัตรมาจอหิวิชติภาลโกใบเกอตาติเลเยเพวิไม่เก่าปอยเวบประชาชนเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเพวิโยและงาฮือลุเยตาเวนัชเยติผานี่คือเวบประชาชนข้าศอมากาตาเวติผาลโกโนฮือเชตาเวอติออคโลเยเสภาเวละโลลาตาวิลิมะมาให้กะข้าคอลอคอลุละโลลาตาวิข้าแซไม่กะโนวิปอลีเมลีละโลลาตาวิลิมะเตภัยเยเพวิโยไม่เลกะโนฮุเยงาเชอวิลโกเยงาเชอวิใบเสเยงาเชฟผู้เปียวิเตภัยอีกับผู้มีผู้เปียวิใบเสติภาอตาติเลละท้าเตภัยเยเพวิโยเชลังอะฮือสิบบาททองเยเกือออคอลุนัชเยติขอเวียวอปอจปากาเลงาฮือจปาวิตยาชากะเยโจเวละทานเอกสารติภาเพวิโย

อาทุมาปาตอเลจิแมเลติปอปอลอกวอนากาลิขอลาตุเวมาจอวิกะจอวิโยอะเลยากคาติจิลิลิกะเลชอยาชออาชุยอเวยอดอคาลอกโจวดอวิโยเลติกาลิลิกะดอวิโยจิติผามาชุดะเลยากคากะงาฮุดะเลมาดาวิโยจิติผาทาฟุเปกรัตุเลลูจาวิโยแมและยันยิ้มเราก็ติปอทอกาดะจาวิโยเนียชอคโลงาคือราหุยาชบ้าอุปาลุชัยตาวิเกียวติเกะไรกาโอบุดะเจ้าขอลงงาคือกาผู้กาโมดะและโอคอกาเกาะกาดักเอเชวิทัปปะโตโอรอเปอร์เตกาเลเลทาตาอุยอยาวิโอขอลงลาเซจ้าแล้วไรกาโอบุดะเจ้าขอลงหะยูลาวิโยแมหะวิโอวิโอเนียราหุยาขับพ่อเชพโรชัยตาวิคาคิเพเชลินาเตกาเลเลกาจ้าแม่ดอแม่แม่กาแม่ฮาเลดอซาเชโอลินาจะได้เจอกันเรียกอ่ะคือไทมิงก็คอลูแลมูยิคืออย่าออกคอลูเชตาวิทัปปะต้องอ่ะคือติกาลิลิทอกาอเจ้ายาคัสเพตโตราเชเวอานาอากอติพาเนคือต่อดะและปูกากาเกจูติกาลิลิทอกาจาเวดอเวเชเวจอเวติจิลิลิอายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทะคาแดนหาซาดักอิสิแมมและยันยูเวอยากะชิดิซอคอลูแลมสุปตินแพวิโยเตนีปตินีเตสุปติสุเตขอปุติขอปุไกเชเวเลนาลิออยาเลนอทังอทมาลอลาแมยันยวิออยาทอกาขอฮาปาจูฮาปาขอโลเลยันนี่แลนิชนี่นี่กับปวิโยยันยอทอลันแพวิโยแมและจะขอทอกานี่ฮินิชขอขอขอฮวิอวิอเนราหุยาติพาวตินีเลเลมุหลอกอวิอยาติชะตินาลิตาเลอซาวุมหลอกอติชนาลิทักขะไกตินีเลเลงาฮุราหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกไชเวโยวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮสติไลพอเบื้อเลกา Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชลและชเวอโคกาลีติ๊กตอกเป่าจะได้คืนหน้าคาโบช็อปก็เวติ๊กตอกเป่ากาไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยงาฮุราฮุย่าลุลาและรักกากาโมปูวิลอกวอตาลูปีลิติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลติแกเนคือราหุชอจิทะโอกาปิดักไอแพวิโยมและยันยิมุลาก็วิออย่าคอลูทอกะยูเวลาตาวิสัตตาติผาไลโลยูเวลาตาวิโยวิอเนลาหุยาเป้าวิสัตตากะฟือลาแพวิแมชุเป้าวิอโลกะอุเป้าวิลาหุยาทะกาฟูปิโอเป้าวิอโลกะลิชุเป้าลูวิงาหุราหุยาทะกาฟือลาแพวิโยชุเบวิอเจ้ายาแลงาฮือชอยาจ้าดะกอดะเวเลียโอกาสต่อตาวิมาจอแม่เลียมาติเลียโกโกทาโลโกเลวือเวอติติผาลอกจ้าดะกอดะหาวิชิเบเลเลมาหาวเลติพอลิเลกะงาฮือเมสเซนเจอร์ไลน์มาโกลิติ๊กตอกมาโกวีแชทมาโกเลงาฮือจ้าดะกาเวไวจาลิชิเบเลไวจาแม่เลงาฮือจ้าดะกอดะตุเวกะจ้าดะปะตอชุบะอุปะโลเวซาตาติผาอยู่เวลาแลเลติแกกะดะเจดะไอแพวิยอมยาก็ยันยิเวอย่าอยู่เวลาตาวิซาตาออลอเปติลอแลมุชามุยิพอจ้าดะวิซาตาออลอแพวิยอมเลียวแล้วก็งาคืออาสติกอคอโลมุชามุยิชะกาเลมาจูมาแผ่แม่มุยิติลาจักกามาแผ่เลมุชาติเลจักกามาแผ่เลงาคือชอยะแลมุชาฮึทากะลูและมุนีทากะลูโยเฮโกจิจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยานิโยคือฉันแต่นี่แลปิลากิตาวิซาตาแลงาคือไทมิงกอคอโลเลยะนี้你吃你你打嘞，你吃哦，你不要也吃好了。我去泰民国好了来，跑脱噶。母姨阿只要给为了，也卡母姨阿只做嘛不要泰民国好得到跑。得噶弟弟老哥噶母姨拉嘛家，就是只买嘞泰民国好得到拉车，阿达嘛嘞奥泰跑卡盖噶。一个月你嘞我去泰民国那得到跑，你吃你你打嘞，你吃哦，你不要也吃好了嘞。母姨阿只个要给为只，三十不三打嘞，二十不三。
เซลคอโลเจติจิแมเยกออาปูเวกาชเวกาเวซึกูเลชฮูกาเวอาบอพาเตฮูกาเวลอโกเลชะเตญิญอคอโลมุชาคอเลตูโลแมเลมุยอาจกอยอกไกวิเจปูอาเลกาเลฮาเตเมเลชะเตญิญอคอโลเลอาบอพาเตตาฮูกาเวลอโกกาเยกอนิชงันตาเลนชสนิลอกอเตปอมุยกอลูลาและไทมิกอคอโลเตปอมุยกอลามาจากไกตูโยเจขอชะเปเซตาเลสชะเปเซคาไกจิแมติกาติติมุยกากอลูลาและลามาจากไกตูโยเจเลชะกาจิจะปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยันตาและเลนิชสนิคาไกเวมุชามุยพ่อจาดาวิสาตาติภาปิลาเกตาวิยอมยากอยานิยันสาเลงาฮึจิไมเวลอกอยาซอมุยกาจึดุยดุยลามอเลมามาลาจาลียาซอกาเลียจึใจลามออยากให้ชะดิคือบ้านเราแมเล่เขาพ่อมุยลาเช่เลยนะมุยลาเช่เราวิ่งเนี่ยละหุยากเกลไล่พ่อมุยลาเช่นะมาโสเลยยักข้างอ่ะฮือจิ้งไหมวิตโกจะได้คือเล่มุยมาลานะเล่มุชาบ้านเล่เพจเรามุชาเล่เราอยากให้ยาซอตินะทัตโกเล่มุยดุยดุยเล่จะจะเตะเล่เขาก็ยันสาเลยยันนี้ชาวบ้านลงมุยขันยิ่งเปอร์เซจต่างเวเล่เขาก็อ๋อร้องอ่ะฮือแท้มุยนะเตะต่อพ่อยิ่งเวลาโกยันเนี่ยมุยเตะฮาวิอาเซ็ตเปอร์เซเขตแบบตาวิโรแม่แม่ฮอซอจีใหม่จีให้ผายเย้าจังหวัดน่านตากและจังหวัดเพชรบุรีพอกขไกเจติฮาเวียเซชเปอร์เซเคเอาติชได้เผาคอลมุยแบหุตาวิโรมาโจวิมาเฮลอรี่ยันยิกามุยตุโกจอเฮลอยากข้ากามุยอาจจะเกาะยอลาวิเจก็เปิดได้เลยให้มีกือภาคอีสานพอนิชเปอร์เซติโรแม่เลยให้มีกอก็จะได้ต่อนิชเปอร์เซให้มีกอมุนีโตพ่อเซชเปอร์เซไทยมิงก์ก็ฮอตติดต่อราชเกือเอาไทยแล้วอาดามาพ่อล็อกวอออชเปอร์เซเขยจอตาฮิวิโยลิชกามจุยจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่ยิ่งแล้วปีละเกตาวิสาตาติพะอยู่เวลาแรงอะคือออวิโยเนียละหุยติพัทะทุลาวิโยแม่ก็จ้าเละเลี่ยอยู่เวลาวิสาตาติลอกไปติลอกไปสาเลี่ยมฮาวิโอวิโอเนื้อราหุยาติพาวงาคือไทมิงกอคอลูกาชดิคือวิโอยามีจอมโมคุโอคายามีอือรู้เลียอาสะและไกปือวิโยและชวิโอโคกาชดิคือเรียงาคือไทจอมโมคุโอคามาโคกาติกากาอาสะและไกปือตาวิโยเรียงาคือไทมิงกอคอลูนิมาลูและดอฮากาฮาวิโอเนื้อยาวคอลูเชตาวิโยยักไคทอกานิเวติยาธาลิชอยาชอมิงกอคอลูอาสะติเชวิโอยาวคอลูดาวิโอเจติพาติมาวิลอกงาฮือออตูมาเชลกางาฮือวิออแมเลเลมมียานิมาสอคอลูจอวิลอแมเลชอยานิมาสอคอลูเชวิโยลิมาลูเวนาเลเฮโกโอเวคาชูเลงาฮือมีจอมโคโอคายามีอือลูเลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภายกะอาสะและไกปือวิออยาคอลูงาฮือมียาโกวิซิไลจาจิแมเลมิงกอคอลูยออาสะออชสอคอเจติกาเชตาวิโยออลอกโกเลยอแลเลชื่อจาเวจอมยามีอือเพวิโยเลเตจิเลลิพ่อกาชื่อเวมมีตอมมีเลจ้าดากอดาวิพ่อสื่อจีเวพ่อกาชื่อเวเลตาฮาพ่อกาชื่อเวมมียาทักกากาตาวิโครงกากะไลมาจอวิโยจาราบาตอยอตูมาเชลเลอยากขากายอติตาวิอบุติผางาหุมมียาลืมมากาและคาถากายอวิอบุตะโดนอและชื่อชื่อมุเชวิโยยากมีเกิดชะดิสอโคโลกาเลงาหือมมีจอมยามีคูฮอกคาเลติชกาติกายามีอือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายอติตาวิอบุตะโดนอวิเจเลยอแลนิมาแกและเลทอโคโลเชตาวิชอติพิติยาวิชอทักขไกกาโอกาก็เวเลอาขอก็ปีวินะดอกฟุตุออยากก็ปีวิโยเรียกก็ยอติตาเวออเจติพาแลเรียกอ่ะหึมมียานิมาสอคอโลจะลืมมากาจิแม่เรียกก็จะได้คือเรียกมีกึชะได้สอคอโลงะคือชอยาชอติกาเผวิอคอโลกากึกาจอวิออเจติพาทะหาซาแลยอติตาเวออเจติพาทะโกะจาแลติไกตุโยเจงะหึมมีจอมคูโอคายามีอือลูแลเลยอแลปุราตาเวออยาคอโลเรียยามีมาถอคอโลเลขาวิทอคอเชอวินะติพิติยะแล้วทอคอลูกาเชตาวิยามิมาเตผาทะเลดอคาจุยิปิเวนิมาเลดอฟุและมาดาวิอเ
จือที่ผาถามากกว่าเตกัยจูนะเลยย่อหลุยเลยหาซาปิวิโยเลยย่อเลยมาแก่แล้วเลยมาออกคลุหะเป้เวเลยหากาปุวิมาจอมาเวจอมยามีติกาเปวิโยเลยเขาย่อวิอบุตะงาหึมมียักษ์คาถากะโดนเชวิโยแม่แล้วงาหึมมียักษ์กันยิมาลูจาวิโยเลยย่ออาศะเลยกัยปุวิอย่าออกคลุเขาง่าหึติกาลีลีกะดาวิอจือที่ผาเตแล้วงาหึมมีจอมคุอคายามีมาโคจอมคุอคาติผาถะติตาปิแม่จ้าเลยกะเลอันไทยเลยปู่วิโยเลยอะโลไลกะลอกลงทะเบียนกะโอเลมุติญแพแลบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนไว้ใครใกล้นาดอกโอเลดอหาดอกขี้เวเลเอเลยันสาตาติผาอยู่ตะเวลาแม่เลียววิโยเนละหุยาติผาง่าคืออาจจะขอนี่ฮิงาหาขอชะก็ขอขอโลเลกระทรวงกลางคาร์พ่ออลอซาตาปิกาลาวิแลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเลียอขอโลอันทาวิอยาเลียอเลมุตินแพวิโยอเมฮาลิมเผตาคือติชตินาลิธาเว็บไซต์ลงทะเบียนเตพอลิเลคาปุยฮุปูวิโยเลฮุปูวิโยเฮกว่าบาสวัสดิการแห่งรัฐเลยมากาฮิวิชอติผามาโกกาจาจอวิชอตาเลกากาจาเชวิชอติกาลิลิกาอาเมฮาวิโอยาลิติชตินาลิวุสอมาลงทะเบียนวิลโกเลเลฮุอเมเรียกมาเกาแม่เรียกเขาว่ากระทรวงกลางคังพ่อเรียกจ้าล่ากันน่าแม่ติผาฝึกกาลาปุวิโยงาคือมียาบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลลงทะเบียนเลยยืนยันสิทธิ์ลาปุวิเรียกชุดที่คือชอปีติหมูเจติแม่เรียกปีติหมูติชเสลากาพระวิชอลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ลาตาวิติชนิลาออเซกากาวิเจเรียกติชนิลาออเซกากาวิเจแม่เขาว่าอาลักเฮกอชกอปุเซเลเลงอะหึมมียาติผาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์เหล่ารอจิแม่เรียกค่ากะหรือตาเวเรียสเซเซมือขอฮีขอฮาเซเซกะหรือตาเวชติผาเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจาเชียเวติหมูนะเรียมาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ลาเวสเซกะพระจิแม่เฮกชติหมูเลยมาเกานะเหลียวลอกว่าชุกุแต่ตาวิออนเนาะฮักคาสมาลงทะเบียนมายืนยาใช้สิทธิ์วิทัปปะโตเรียกว่าอปีเตมูเรียกคาเปติชินีลาออเซออมือเซฮิเซฮาติชกาเรียกลงทะเบียนแล้วยืนยาใช้สิทธิ์ลาปุเจเรียกว่าติปอแลเรียกอาจุยารัฐบาลกระทรวงกลางคาพ่อเรียกคือมียาอปีเตมูนากาจาเชียวิลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์ลาตาวิมาโกกาจาจอลิเจียวิเตมูลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์ลาวิมาโกเรียกซุเตมูก็ลงทะเบียนตาวิคาเปกาเลคุณสมบัติก็เวนะกะกึกะจอเวออลิโอคาเตตาเวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลกะแพมากะแพวิติภาเลเจเวออคโลจะวิออกคอโลเล่ยูฮึชินิเตนิไกตุโยเจติกาปุติกาเล่ชินิเตนิไกตุโยเจเล่เขกว่าอเวียนี่ละหุยาติเผาเล่ชินิเตนิวิออยาชอคอโลยาญิตาเล่เล่ติชขอนิคาไกเล่สหปาจุไรหปาคาไกงาฮึมีเจ้าหน้าที่รัฐเล่อจุยะกาติปาติภาพโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลลงทะเบียนลาตาวิติภาวิออรอนาเล่คาเดชินิเตนิกะฉันตุโยเจชอกะเย่แหละเรียก AI กะเย่แล้วชินิเตะนี่ก็ตุโยเจเรียกจะขอนี่ฮิงาหาขอจะขอบาสวัสดิกาแห่งราออสกอปีวิออคโลเรียกว่าเรียกผ่านมาพาเวเรียกนี่ฮิงาหาขอจะขอออคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกกามากาวิชติพาเรียกอเมเช่นแพวิแลติชสุนิสหปาไทยและเช่นแพวิจิแมเตชสุนีสหปาลีจุไรฮาปาโอคอลุไทยและเชนแพวิเจเรียกว่าจะได้คือลงทะเบียนปุวิชอติพาเลรอวิเจติโยเลเตชสุนีสหปาลโกเรียงะฮึผามาผาเวเรียบาสวัสดิกาแห่งรัฐรอคอโลกามากาวิติพาอเมเชนแพวิเจเรียกว่างะฮึราหุยติพากะสาตาคาเดพอนาแมเรียกว่าจะได้คือวิอเยาคอโลนิเวติยาธากระทรวงมหาดไทยพ่อกะน่าเลียนยูฮุโกเวลียูฮุกะรู้แล้วคาเดชินิเตะนิเกตุโยเจบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลเรียกกว่าติชสุนิสหปาทาโลโกกามากาเวคาคิพ่อเช่นแพวิเล่ก็โกอลาติพ่อเรียเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลกับแพโอเจแอปพลิเคชันเป๋าตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐเรียไม่เลยกะงาฮือลงทะเบียนตาวิธนาคารงาเก่าออกคโลจะเช่นกะ
เพวิจิเลชกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยอันเท่าเลยมือตินเพวิโยเลยอันท่ามาลงทะเบียนวิชติพาแลเลยมาเกาแม่เลยมาเกาแม่เลยโอ้ขอน้อชุดที่ปอกสามรัวแล้วโอ้สกอพอแล้วโอ้เมโกไทยไม่รอกเลยมาเกาเลชกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้ลอยโยก็เพื่อเลยกาเลียนายกรัฐมนตรีเลี่ยในอนุทินชาวีรากูลก็เวนะจะได้คือวิออย่าเลี่ยงอ่ะหึมมีย่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็วิเจไทยชอชอไทยชอกาดะเวขอเชอเชก็วิโครงการชวิกาเลี่ยจะได้หาเป่าขอโลเลี่ยตีกาวิตีฮิบะแอปเป่าตังออกขอโลกาวิชอมาเยเฮวิจอล่าจอล่ามาเยสิเวียตีฮิบากือล่าเวเลียจุยารัฐบาลตีฮิบากือล่าเวมาเยเวจอเฮเลนางาโกโกเยเลนฉบายเลือก็มาเลียหาไปมาปุเฮเลเยสาจาเลียจัตุดอตุมอติผาปาเจปาจาปาเยกาเวทาปาโตเฮโกมาเยเฮเวชอติผาฮาเยแมเลเชเลติฮาปาปุติฮาปาเจติจิแมเฮโกชติฮาปาขอฮาปาวิออคโลตีฮิบาเลแอปอตังออคโลอาจุยารัฐบาลกือล่าเวนอมาเยเวลอกฮาปาเปือลากโตตอบาวิเจเลอาจุยารัฐบาลยุควาวิเจแมเลอามาเยเปือลอกกะยุควาวิเจสฮาปาเวมากอปอลอโลแมเลเฮกอวิออนเยลาฮุยาติพาเลโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขอจอจกาวิชติพามากะเยเสวิจอวิลอกฮาเยแมติญิเวเลอาจุยารัฐบาลญิฮาคือลาวิเลคคนนี้คือเป้ากาตีฮาเลเซชเซบะเยตูกาปอกือดาวินะเฮกอติญิเวลิเซฮาเลเซชเซบะเคมอปาจาปาเยกาเวลิชบุชอจัตุดอตุมอติภักขะเวทปะตอเลอะโลเยกอปุยเวกอมามากามากามอลิปุยปุจาเลคกออะสติฮาปาสหปาลอกอติปออสติฮิบะกอลูลาตุโยนะเลจอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขอจอจกอเวเลแค่เต้นแล้วเอาเวียนเนื้อละหุยยาติเผาเลี่ยงาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกปีติมูนะเลี่ยชติปอนอมากาลงทะเบียนมากายิงยาใช้สิทธิ์กับสหปาวิออย่าโคโลติฮาปากาเฮวิเจเลติฮิบาวิมอปัจจาวินะตาลือแม่เลี่ยโอ้งามากาลงทะเบียนมากายิงยาใช้สิทธิ์แล้วมากาแฮกุเลติฮิบาโนคือมาจะปัจจัยเวโกซีไลจาเลยจะถามว่าต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยจะได้คือการจ้าเชวิออปิติหมู่นะตาลูปีเลยสหปาคโลติฮาปากาฮิแมติฮิบะมอปัจจาวิเอกอคาเดเยะเลยอะเคลิกาวิออจือเพวิทัปตโตติยาลอกอจุยารัฐบาลงาหึมียะถะเลยอจอยาหาวิโกวิมีสุสะวิออคโลกาลาตาวิพุดีเอเพวิทัปตโตเลยงาหึราหุยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปิติมูเลอสุพอมากอกากาลิสหปาจุเรหปาอคโลติหปากาสิลิติหิบาวิเฮกบอบาสวัสดิกาแห่งรัชเลอาจจะขอนี้งาหาขอชกอขอคโลลงทะเบียวิชแลคาปุยกาลิอสกอตาเยเวเลหิหปาอกุหปาทาตาเยกัยตุโยเจเลชกางาคือราหุยาติภัทธาลิอยู่เวลาแลกอมาดะเวสตาติภะเพวิโยเลียก็จ้าเลียติลอกกไกสาเลียวิออนเนลาหุยาติเผาอย่างนี้กาซาตาไลลอยอยู่เวลาตาวิทปะตอเฮกว่าชดิจวิออย่าเลเลียมุยิขอย่าแผ่แล้วเฮเพื่อเฮคอโลกัมโตวิโกมาเฮกอลิมุชกาลีจ้าเพวิกะจอและจ้ามาแผ่และออโตมาเฮวิมกะโจวิแม่เฮกงาคือไล่ปอวิออย่าเลียมูวอจาวิมาโกชูโกเลฮอาวิติภากะจากาวิโกมาเลียจอยากาลาโกชอยัชจากาวิแม่เลียต่อตึมชะเควิโลโกกะโดมือวิโกมาโยวิออยากาลาโกเลียเฮกอมูชะกาไลยาโจวิเลียจาเพวิกาโจเลมาจาเพกาโจวินะเฮกเตปอปอโลกงาคือยืมมากาฝึกแปมากาวิโยเลียมูชะติยาจ้าเพวิโอต่อมาจอล่ามาจอล่าจะได้ผ่าเรื่องอะคือคาเดยุมากาเลียจะรับประตอเลียจะขอวิโอเย่าขอโลกังอะหึมมียากามัวจ้าแลมต่อเลสวิกาไลกาเกาแม่ใครแต่แลอันาทะต่อดาเลฝ่าพ่อกาติปากเวนะยี่หิงาหาขอชะงาขอตาเวลาแลจะขอยี่หิงาหาขอชะก็ขอวิโอยาเฉาะขอโลงาคือไทมิกอขอลมมียามัวจ้าแลมต่อเวนะเลียเต้มือยี่หิกาเกาเจจะรับประตอเลีย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ่อนะเลียอลุถือจาเลียงาคือไทยชาวกาจุยมายีกวาลาโกเลชูห้อมาเชเมเลถือจาเลียกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ่อจะได้คือโยหือแอปพลิเคชันเตมาติโตลาวิเจเลแอปเตมาติโตลาวิเจเลแอปพลิเคชันเลชั่วเวลาเลียมูออโตมาจอวิจับแผลเวลามูเลียมาจับแผลวิออโตมาจอวิจะเขวิติพาแต่อินทูเวแอปพลิเคชันเลียติพาติโตลาวิจิแม่เลียอยากเข้าใจตัวกูมาเยกาเห็นนะเลียเหตุก็มาโมโมล็อกว่างาคือแท่งมีการเลียจีมาหยิบพ่อกว่าลากกูชูห่อมาโยลิถือเจลีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ่อกายยุคือแต่อินทูเวเลียแอปพลิเคชันเลียแต่อินทูเวติพาติโตเชียวจีแม่เรียกให้คนชวีออกเขาโลหมอโตมาจอเวลามาจอเวลาติผ่าน่าเรียฟื้นแปลกตัวโป้เรียกให้ก่อชื่อการเรียกชื่อจ้าเรียกอ่ะคือไทยชาวชื่อชื่อจ้าเรียกให้ก่อรู้สึกพอแล้วก็หมูก็จ้าเล่มโตเล่นนาเวมาก็เรียกหมูก็จ้าเล่มหมูโตเล่เซเวติผ่าน่าเรียกมากระจอตัวโป้โป้น่าเรียกกาลาเกจูเวแอปพลิเคชันติมาเพจวิลล์เรียกกันดัจจาริโอแล้วก็ชอยชอให้ผู้แหกโลจ้าจ้ากะจ้าเวเรียกอ่ะคือรักหุยยากให้กว่ามูโกจ้าเรียกวัตุโอจ้าเวชติจักกะวัตุเรียกวัตุกุกะจ้าเมวิเมอแต่แล้วก็วัตุเฉลี่ยโอบุมาจอเจียววิอันยารักหุยยาติพาวหรือรายการเรียกหรือรายการเรียกง่ะคือรักหุยยามาก็เลยคือจุลาจุนาเวโรคเกาก็เวเลอจอมานาเวนะเขตเลอออฟื้ออันน่ะเพวิชอติพาเราก็ว่าตุชจามาเพเมลีจ้าเราก็เลยว่าตุจ้าเราก็เลยเลยติคือติกาจวาลาเวนะเลติคือติกาจวาลาเวออฟื้อฉีเวออจอมานาเวชอติพากามากาจ้าเลยโรคเกาชอเลยออจื้อจวีออจื้อติพามากาจ้าก็มาจ้าก็เลยจ่อยกับวิจิฉีนาเวจอโรคเกาก็เวเมลีเฮก็วิอันเนี่ยละหุยติพาเลยนิเวตยาธาเลยงาฮือไทมิงกอคโลกาวัตุเรียกวัตุมากุมติพาเรียกมุยขอยาลโกกาติโตวิทัปปะตอเรียกงาคือวะจาวิมโตวิชติพากากาสติกาติวินะเรียกเทเลวัตุติพาจ้าจาวิลโกกาโยวิกาติชงามินิเรียกติชงานาทีเรียกคาเดจะเจวัตุจ้ามากาวิลโกกาเรียกโกรธจวิจิแมวัตุโคโลเรียกแค่กวงาคือจ้าคือวิลโกผีผีย่อย่อเกลาวิเจเรียกวัตุโลกกาคาเดกาจ้าเมวิโยวิกาติชงานาทีโคกาจาวิเจเรียกให้กดจักงาคือเชสาจอซัพพอร์ตจ้าดาวิสตาติพายโยกอปุตตาเลกาเลียวิออนเนลาหุยาติพาโอชนิดคือเลสคบพอกะนะปุราตาทางาคือมียาปาฮาลูกับฟูเวเลเยงาเชียวิชอติพาอามีฟุยกับฟูเลคือวิออคโลเยงาเชกอติติพาโอลืออเมติติวอจาเลไลกาเลียมีฟุยกับฟูกักมาจาเมเยงาเชวิชอติพาลิติบอยติบอยงาเชวิชอติพาเฮโกเลออจิชติพาทาชติปอแลเลียงาหึมีอาจุยารัฐบาสคบพอลุลาเลเลียเยปอยเช่าวินะเยงาพี่เวลี่เยเตะเลยบ่อยเตะเลยชวงอ่ะพี่เวอามีฟุยกับฟูติผ่านาลีเยงอ่ะเชลาปากเกียวชมามามากาโกลีเปือวิคัสเจติกาโกวิคนะเรียกให้กูจะได้ผ่ากะชาตุโยจิแม่เลี่ยเยงากือคติกาเลยอามีฟุยกับฟูชมามะเรียกว่าปู่ก็ลื้อตีลาเวลาก็ตาเพวิโยเรียกวิอันเนี่ยละหุยติพาวชนิดคือเรียกสคบพ่อเวแอปพลิเคชันเรียก C O C B O C PB เรียกขนาดเรียก O C P B จีเรียกแอปพลิเคชันเรียกชวีออกโคลโนคือดาวโหลดเวลาเลยตาเพวิเจไม่เลยกับเว็บไซต์สคบโคลตากับเพวิเจเรียกไม่เลยกับไซต์ด่วนเรียกเต้เต้ขอขอเรียกเต้เต้ขอขอชกาสายด่วนสคบอยู่นะเรียกแขกงานหึมมียาเยงาเชลเลอามีฟุยกับฟูเรียกอเมติจาลาจาลื่นน่าจาวินาลื่นจาน่าจาวินาเรียกจะเขวกับฟูกับขาวิลกงานหึเยงาเชลวิชอติพาตาเพวิจิแม่เรียกแขกว่าปอลิแมลีเรียกฟูจอวิชอติพากาเรียกแขกต่อจ้าปู่จ้าลื่นตาเต้เรียกลกชกาเยมาจ่อเรียงาเชลวินาแขกว่าอามีฟุยกับฟูลกกูดาวิเคเลลิแยวิเปือวิคัสเคเลเจติกาโววิโกเลติปอเลเลียจุยารัฐบาลกาชักไอตุโยเจแมเฮเลชวิออลาอายิกอติไกตุโยเจดาวิโยเลงาหุมมียาทากาปิโจเวเลออลอกวไลกาลอกโ
ตุขาจารีจะเขียวจะได้ผ่าถากับผู้กับขาเขียวคนโลตีกับติเชกามีพุทธิฮาปาวิติหินยิ่งก็ละก็เลือกปุถุชกมาเฮียวเลยอยากก็จะกะเลยอยู่เวลาเลยงาคือราหุยติผ่าถาโทมาลาวิโยอวิยามเนราหุยติเผาปุลาตาวิติสอคนโลกะอโลหากาจารีจีเฮาชอลีอามีหลอมาจบก็มาจีให้เฉลี่ยงาคือจีไม่ตุกจอลีอามีหลอนะอยากก็จีให้เฉลี่ยหลอมาจอจะปุยะเกิดตุกจอลีใครแต่และลีชุดนี้คือรากระทรวงคมนาคมพ่อกะนะลีอามีหลอกะติติเชวิแม่จีให้อ๋อลีจีให้ติดต่อลีอุโมงดอยหลวงจีให้ติดต่อพ่ออามีหลอจ้ามีเกือกคอดูหือเชวิจิใครเตละมุยีลาวิทปะโตเรียกใครเตนมาสปะเจียลาวิจิก็มามีกุคอเรียอยากก็เตเชวิออกขัวปะเจียลาวินะใครเตละชนยีกาตีแปวิจิยีกาลกุนาวิจิแม่เรียกกันยี่มาลุลอลอวิสาต้าลอยโยเรียอยากก็งาคือยีเวทยาธากุฏิพอกาเยปะเอละเรียกชอบปะตีวิก็แลเรียกงาคือสาต้าพอรามอวิโยเรียกวิโยเนี่ยละหุยติเผามุยีคือย่าคอโลแลรีมีกอสานเนวิทปะโตอจิจิปะทะกาฟาวิโยเรียกกันงาคือมาโดมากามาฟาวิโยย่าคอโลเรียกยอคยอแพตอลาวิตีเจโยเรียกคาคาเคกูทอกาลิงาฮือมีกูดูเวเลกาติจาเวติจเลเลกาคาเดนิแมเลลูวิสิวอเจติพาเนฮือเกียวมากาลาตูเลเคกวอปุลาเวนิชนิทากาลิเอมูออนาริงาชสนาทีทานาลิเอมูออกุฐิพ่อเลกุฐิพ่อทอกาเยปะจิลาวิจิเลเยปะจิลาวิจิเคเตเลชอติกาติแปวิจิแมเลมัวกุฏิติต่อพ่อเรียกให้กูเย่ชอยอดเจียลาวิเจก็มามีก็เขายอดเจียนะใครตีน่ะมาสวดเรียกใครแต่เลยชอติกาตีแปวิจิแม่เรียนี่มาลุลล้อวิอ้อล้อติผ่าแปวิโยเรียกชะกะอยู่เวลาแล้วงาหัววิอ้อเนี่ยละหุยติผ่าถ้าเขามาลาวิโยแม่ก็จ้าแหละเรียกอโลอ๋อยิจ้าปุ๊บวิอ้อจะได้ผ่ากะอยู่กามาจ้าแม่เรียกชติกาล็อกว่าชูโมน่ะมาสวดเจให้พวกขอบาลาวิเจก็มาเรียชูโมนามาสุจิเอาใส่ผ้าหายอยู่คอละจิเมลียามาสุก็เสียสุจิเรียให้พวกขอฟ้าละเวมอวิจิเมลีตันยูมอวิมาเฮมียาติผ้าเรียมอวิจิเคเตลตันยูทุลาวิจินู่ตังโบแม่ศูนย์เลอาเพอฟังจาวาจิมายอคอลุทุปกาสอนิมาและเลกรองปรัสติติมาบาลาวิจิให้ผู้ขอฝ่าวิติวินาเลอปุตะขอใครแต่แลลุงมียากกับเพื่ออันนี้แลยามาสโลเจใครแต่แลตันยะทูปีวินาเลียแค่ก่อเสพาชูนามาสุนะยาฆ่ายามาสก็เสสติแมอ่ะเสพาจะอยู่ละห้าวให้เลยห้าวให้แล้วเวียนเนี่ยเราอยากได้ผ่ามาเลยมาหาตาเลี้ยวแล้วก็อยู่จะอยู่ละก็แลถอกคอข้าวไปแล้วปุถุเลยเมื่อมากระต๊อเราเลี้ยก็เสียสิเจ้าก็มาจ้าเลี้ยอะโลเลี้ยชนิดคือเวียนยาเลี้ยยามาสติผ่าอยู่กามันจ้าแม่ใครเตะแล้วเลี้ยชกติกาเจ้จีให้พ่อจีแม่เลี้ยชกาเลี้ยกากะเวียนเจ้าก็มากากระดาจ้าเลี้ยออฟุคาวิกาเนลีกากะลาวิเจก็มานูออจิไฮออเจเลไทมิโกก็จะติดต่ออยู่กุยตุเตียวิโลเจตานูกะกะชาลาวิเซนเคกาวิเจแมเลียกะเตเลวอกะชาลาเลปโทอามิเนเดะกุกาลาเลตานูตอเลกะคอฟานูวิชอยามาสเตเซเตเซไมเตลาเลเตเซมาฮิโอโลเมเลเตลาฮิเซสลิทุปกาสอโคโลกาโคโกลาวิโลเจอโลฮะจาลิชกาอโลโลโลยามาสชะมามากาโกลาฮะเวจริจะมามอมามอลโกลีนะชอยิจาปุวิยูกาวิเจยูกาวิเจโกเลงาคือซาตาพอคาบิกากาเชวิโยเลกะโกงาคือลาหุยาติกาเลเลกะอะทุมากาติจึเตกาลิออวิออเนลาหุยาติพาโอที่วิจอเวมีวิออลิออคังข้อพิธามายาเวกาติพาทาญีและเตจาเลออลอกวมีวิออลิออคังกุไมทายาเวกาติพาโนหุเตจาวิลอกุเลชุทอคอเพกุวิแมลิจามาแมซมาแมแมลิทีวิจอเวกาติจาลิติญีฟูติญีกาจากันญีคาสแมลิออวิออเนลาหุยาติพาโอลิชกะยูเวลาแลลิงาหุลาหุยาติพาทาเกามาดาเวสัตตาติภะเพวิยมอยาจึจะเฮลอเลสัตตาจึก็ป่าวสาลีบอกก็เป็นจักกะตักโกลาเมเลียวยอนยะละหุยาติภะโอเลียวลอกวอไลจึเลยะลอกวออายิอุเวออจึเพวินะเลียะกะงาหุระหุยาติกะลิลิกะติภะลอกโกไทลิไทคอมัชเวทปะตอเลงาหือ
งาคือลาหูคอเยเลลิซาตาติพายูเวลาเลงาคือลาหูยัตถะเป้าทูมาเกเชวิโยเรียกแค่ว่าเอาเวียนเนื้อลาหูยัตติพาโองาคือไทมิงกอคอโลกาชลิคือเวียวย่อคอโลเลยาเอปอลาวิชลิเฮลาทีอีกไกวิเจจะโดมาโตเมชมติกาทีมาเวซาติโกเอซาลิชมอกาทีมาเกเชวิจิเมเอาเวียนเนื้อลาหูยัตติพาเลยนิเวติยาธาไขเกลีโกโกเลยงาคือไทมิงกอคอโลนิเวติยาธาเลยนิฮิงาฮะขอชงาขอตาเวลาเลยจะขอขกายเลยยาเอติผาปอลาเวเลยอีวิเจเตขอเวียเลยงาเซงาเซยาเคยอยใหญ่เชลอจิแมเลยคาเตเลยนิฮิงาฮะขอจิขออคโลกอนิเวกาลิเซเซฮิมือกะเคกอยวยเวโลเจยาเอปอลาเวยาคายาเอปอลาเวเชกะทีอีแลเลียชมอชเกเชกะทีโกมาตาลาวิจิแมววิอญะลาหุยะติพาโองาคือไทมิงกอคโลกาชมอมาวิมมีอคโลลุยปุวิเจยาโกเลงาคือไทมิงกอเลอจะเคติแผเวลอโกวุสพอแลเลียชมอดิดิเตเลยาเอปอลาวิยาลาโกเลยาแนอึตุลาเลกะติปามาหลอลาวิโยงาหุมเหมียวคอลุชอจาลาสิกะยอกไอเชลแมววิออนเนลาหุยาติพาโองาหุมเมาเวเลยามาปอวิชามาอามาทะปะตอเลโกโกเลติพาลอกุตุเวคาเวเลฮาวิโกเวทะปะตอยามาจอกายามาปอกาหรือเลกะไลกะโกเวเลออจอยากะจากะดอวิชะเคแพวิออยาคอลุอามามากะคะเวเลเลอามามากะคะเวเลเลยากะปอมาฮาโอเจเลยอยากกาจุยารัฐบาลยาเอกากากาฮูลาเวโครงการกาจัวเวเลติฮาปาวิขอฮักโคฮาบาลียาเอตาปอลาเวติฮาปาตาเลอาสะขอขอคาเกกาลาเวเลวุสพอลกว่าอาจจะก่อมาตาลานาเสเลอยากกาจะได้คือตัวก่อติฮาปาวิขอฮาบาโอคอลุเชียวิโยโอเวคาชูเลชมอกากาทิมากิเชเวชมอกาลีฮาซาลาเวกาลาเวติฮาปาลีเลชมอฟูจวิโยติฮาปาเวขอฮาบาตาเลลิติฮิบาคาไกเลชมอติพาลอกโออาสะคาสอบีมาไกเวนะปิตาไอเวนะขอชะขอก็ขอฮาบาลิสชะขอก็สฮาบาฮิชะขอก็ฮิฮาบายาคาก็ชะขอคู่ลอกติฮาปาติฮิบาปิไกเชวิโยเลวุสพอลอกแลชมอฟูบาเจงุปามากะกาเยมาไกตุโยอลอกชมอกะติมาไกเชอเมเลคะติแลติฮาปาวิอะขอฮาบาตาแลติฮิบาวิชะจาลอละโกโกมาลอเลชอยาติกาลิลิกามาลอเลคิโกชิเจติไมเลียจุยารัฐบาลกาลาวิอบาสวัสดิกาแห่งรัฐก็เวลีฮาวิโกวิชติภากากาเชเวเพื่ออะไรกาลีคนพิการกาลีปุรัตไทยฮาบากาเวคนพิการติหมวดตกติฮิบะเลขอพิการตัวเวออกข้ากุเชอวิเจเลติกาลีเลบาคนพิการจอเวฮิฮาบาเวติฮิบะปีกาไกตัวปูนาเลขกุศกะยะนี้เลชอปาอุปาลูเวอรอสัตย์อยู่เวลาและเกามาดักไอตาเวสัตติพายโยปุรัตเวติโซคอลโกเลอตุคาเดมาเชซาลาเวจะทับปะโตตอยอและเรียกคาเดมาเกเลยอพี่ยออยากเกิดจอวิลกุกะวิบาจุตาตาลาเมยันตุโกเลอุนอนเนกาติฮาปุซิโกเลาเมชอยัชเลมาเชสาลากุอุนอนเนกาคาเดริมาโดกาลกุกะคาเดติมากาวินะยาคาเชสาลาวิลกุเลติจิลิลิโอกาวซานิมามากุอุนอนเนติพาลิพิลิเตลิวิโอจิติพากะโกลาวิโยเลเฮโกยันิมุลากอวิโอยาอยู่เวลาตาวิแลสาตาติพาแลจะเคยมาเจติโยแมรู้ลาเลออโอกาปิลาเชเวเลงาฮือลาหุยาเตกาลิลิกะอบูจาเมเตกาลิลิจาเมดอเมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจาเม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายโพธิ์รามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการคอรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้ทางเรื่องการคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ข้าวสารครับเดี๋ยวเรียกตีแล้วกันอ่านแล้วกันทำงานตีแล้วนะมีอะไรก็ไม่บอกใจเย็นเดี๋ยวกรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยบ้านลูกอะไรเยอะแยะเลย
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอส่งความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เป็นที่มากที่สุดทางกรมค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอร์มูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนักหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาจับผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบมาครับครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบก่อนครับคงไม่ปัญหาปุ๋ยตอนนี้อาจเพียงพอครับก็หมดเลยฤดูกาลปุ๋ยแล้วครับ
7: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มูซจะคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งก้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งก้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งก้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะเยาซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูล

0: ความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
1: นายคุณคงเนนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 2,040 บริษัท 2,040 บริษัทที่ผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,528 ล้านบาทข้อมูลทั้งหมดเราได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย
1: โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
3: ายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชา

0: ชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
1: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโจพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
3: ผมวิทูลเลี่ยนจำรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการแช่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการแช่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
2: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช กรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิจาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิจาที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
8: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณเข้ามารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
5: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
9: เมื่อเวลา 19:00 น.ของวานนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินต์ คำพิทวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
5: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์พร้อมมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
11: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
12: จริงแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
11: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร ร้องร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิกรสภาพมารายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเรื่องแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์ อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีนคณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลอมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างฉิวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลอมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปิเอล่าให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเอชนัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามีนยามาวในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดีอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีหน้าในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25 และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
14: รูปเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถเฉลยชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆอย่างนี้นะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ครับมีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
13: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีฑาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน 38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิรพัฒน์ขานออนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน 1-2 เกม 21-11 10-21 และ 13-21 กันตะพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดี่ยวณประภัทรเสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย 2-1 เซต 6-3 5-7 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-3 คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จทางด้านสุกฤตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอประเภทหญิงเดียวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-0 ขณะที่ประเภทชายเดียววีรวิทย์กำพุทธชนะพัทดลไบออน 2-0 เซต 6-2 และ 6-3 ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัชผ่องศรี 2-1 เซต 5-7 6-2 และซุปเปอร์ไทยเบรก 10-6 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภูริพัฒน์สอนการรายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 น. สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา11นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7นาฬิกา24นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา17นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา48นาที
19: 12นาฬิกา51นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญหากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทไนซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไ แต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Lanner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: ทักทายกันช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าช่วงท้ายของเดือนกันบางอย่
0: าง ใกล้แล้วใกล้สิ้นเดือนแล้ว
1: ใกล้สิ้นเดือนอย่าเพิ่งสิ้นใจกัน
0: ไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้ว
1: นั่นไงประเด็นคือตรงนั้นไงทุกครั้งที่เรามาคุยเนี่ยเราจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆฝากในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ต้องอย่างมากก็แค่พูดว่าขอให้อดทนกันไว้ก่อนรอเดือนที่2แล้วก็คราวนี้ก็ต้องเรียนรู้บทเรียนสำหรับเดือนแรกที่ใคร
0: บริหาร
1: ใช่บริหารให้ดีนะฮะวันก่อนคุยกับพี่กบสุกัญญาบอกว่าใครที่ใช้หมดเร็วใครที่ยังใช้ไม่หมดนี่หมายว่าคนใช้เงินไม่เป็นนะแม่ค้าเซลล์ผมแบบนี้ผมก็เลยรู้ว่าโอ้อยากเป็นคนใช้เงินเป็นในใช้หมดเลยนะ
0: หมดเร็วก็เสียดายอีกนะ
1: ก็เสียดายอีกนะ
0: ถึงไม่ถึงสิ้นเดือน
1: ใช่อะยังไงเราก็ต้องบริหารจัดการกันต่อไปขณะเดียวกันภาครัฐบาลเขาจะมีแคมเปญไม่ใช่แค่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสเท่านั้นยังมีอีกหลายๆมิติที่รัฐบาลเองก็ทำงานกันหนักหน่วงจริงๆในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเราก็เป็นสื่อกลางในการนำสาระเหล่านี้มาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรวมถึงเราเป็นสื่อกลางอีกด้วยในตัวในการนำข้อเรียกร้องนำเสียงต่างๆส่งต่อนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาสนั่นเองนะครับวันนี้ครับจะคุยกันเรื่องแพทย์แผนไทยวันจันทร์นะครับใครที่รอมาสุดสัปดาห์วันนี้อาจารย์เนตรดาวมาพบกัน
0: ทุกวันจันทร์นะคะ
1: ทุกวันจันทร
0: ์รอกัน1สัปดาห
1: ์บางคนบอกว่า1ชั่วโมงไม่พอพี่พัดแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะรักษาให้มันเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งถ้าเราให้มากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยกลัวคนจะไม่สนใจ
0: เป็นเวลาทอง
1: เป็นเวลาทองนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเราที่จะคุยกันในวันนี้เกือบ1ชั่วโมงพร้อมเปิดสายท่านผู้ฟังมาถามคำถามด้วยเช่นเคยนั่นเอง
0: วันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: วันนี้ทีมงานของเราก็คุณ
0: สายชนมีซัง
1: นะครับคุณภูมิรัตน้องภูมิรัตน์มีลักษณะชื่ออาจจะเป็นชื่อแปลกใหม่เป็นน้องข้าราชการใหม่นั่นเองนะครับจะมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังวันนี้ New Media วันนี้ก็ดูแล Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการไลฟ์ผ่านช่องทางของ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับ
0: เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พาไปเที่ยวไหนคะ
1: วันนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพครับสมุทรสาครนี่เองไปชมสะพานแดงนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสะพานไม้ที่จะบอกว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยเป็นเอกลักษณ์ใครไปก็ต้องถ่ายรูปอ่ะคือมันเป็นเรื่องเป็นภาพที่มันแปลกตาสักเล็กน้อยคือเป็นสะพานไม้สีแดงทอดยาว700เมตรขนานไปกับชายฝั่งทะเลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและใครเดินตามสะพานนี้ไปเนี่ยก็จะได้ชมป่าชายเลนและความอุดมสมบูรณ์ของบางขุนเทียนหาดบางขุนเทียนนะครับชมพระอาทิตย์ตกที่บรรยากาศดีๆนะครับหากมาช่วงฤดูหนาวนะครับในตอนเช้าก็จะได้เห็นฝูงโลมามาว่ายทักทายใกล้ๆด้วยนะครับก็เที่ยวกันได้ใกล้ๆสมุทรสาครสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่อยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศพาไปสมุทรสาครเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25มิถุนายนกำลังจะมีงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี2569สืบสานศรัทธา61ปีแสดงถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีนี้เพราะว่าเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่โดยเฉพาะชุมชนชาวประมงที่เขามีความผูกพันและเชื่อกันว่าก่อนจะออกเรือไปทำการประมงเนี่ยนะครับจะต้องจุดประทัดหรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยขอพรให้หาปลาได้นะครับด้านผู้ประกอบการร้านค้าก็มักจะขอพรให้กิจการรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวชมแล้วก็ไปดูหนึ่งในเอกลักษณ์แล้วก็ศรัทธาสำคัญที่สุดเลยของชาวสมุทรสาครเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับการประมงนะพี่สุภชล
0: ีใช่แล้วค่ะคนสมุทรสาครก็อยู่กับทะเลเนาะค่ะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสะพานนี้สะพานสีแดงนะคะถ้าใครเห็นในภาพ Facebook ไลน์อาจจะไม่แดงสด
1: ครับมีตามสีไปหน่อยไปดูแดงสดกันได้ที่สมุทรสาคร
0: งานประจำปีงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลหลักเมืองเนี่ยแห่เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะ
1: ก็มีแห่ด้วยใช่ไหมคร
0: ับแห่ค่ะใช่เป็นการจัดงานที่เป็นประจำทุกๆปีเป็นแรงศรัทธาเนาะของชาวเมืองสมุทรสาครนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมทะเลนะคะใครที่เคยไปก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะ
1: ใกล้ๆแค่นี้เอง
0: ใช่ใกล้กรุงเทพค่ะ
1: ใช่นะครับ
0: มีเรื่องของผีตาโขนบ้างนะคะใกล้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเราเนี่ยค่ะจังหวัดเลยถ้าใครได้เคยไปนะคะก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองนึงนะคะแล้วงานปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็บอกว่า แม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าเทคโนโลยีก็มีมากมายนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเราก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือว่าเรียนแบบกันได้ง่ายๆนะคะพีตาโขนก็เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนค่ะแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะคะงานประจำปีก็จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายนนี้ค่ะไฮไลท์ก็คือขบวนแห่พีตาโขนในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะวันที่22วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานบุญนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทีเดียวต่างชาติก็เดินทางมามากมายนะคะพักที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือมียอดจองเต็มหมดแล้วค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้ให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกระดับการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันผ่านการทำปฏิทินเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปีนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลแล้วก็การใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารและแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตลอดจนการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์กระดับโลกค่ะวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานผีตาโขนนะคะแต่ว่ามีพิธีเปิดมา 2-3 วันนี้คึกคักมากๆในพื้นที
1: ่โอ้ไม่แปลกใจเลยทุกปีเนี่ยผีตาโขนก็ได้รับความจับตามองตลอดเวลานะว่าแต่ละปีนี่ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ไทยแต่ต่างชาตินะเขามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเขาอยากจะเห็นว่าเสน่ห์ของไทยที่อยู่ตามพื้นที่ชุมชนห่างไกลพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นจังหวัดเลยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เอกลักษณ์โดดเด่นที่คนไทยรู้จักกันดีในสายตาชาวโลกเท่านั้นแต่ว่ายังมีมุมต่างๆที่เราจะได้ไปค้นคว้าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็ศักยภาพฉะนั้นผีตาโขนจึงนำเสนอในส่วนนี้ให้กับชาว

0: ค่ะอย่างเช่นช่วงกลางคืนก็จะหนาวหนาวเช้าเช้าเย็นเย็นกลางวันร้อนร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีฝนตกแทนแต่เข้าที่ร่มก็เย็นค่ะเราลงอากาศดีที่นั่นอากาศดี
1: ค่ะอากาศดีอาจารย์เลยหลงเสน่ห์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมีบ้านอยู่จังหวัดเลยด้วยจะได้ไปเที่ยวงานผีตะโขนบ้างไหมคะ
0: วันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะติดอยู่แต่กรุงเทพ
1: ค่ะบรรยากาศเวลาเขาคึกคักกันนะคะช่วงมีเทศกาลนะคะ
2: เต็มหมดเลยอ่ะโรงแรมวันหลังอาจารย์เปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการ อยากจะไปย่องดูบ้านอาจารย์อาจจะได้เห็นตัวยาดีๆสมุนไพรเด็ดๆนะแซวเล่นนะครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณฟังครับอาจารย์ครับ
0: มีจดหมายค่ะมีจดหมายแล้วก็มีผู้ร่วมบุญสมุนไพรมากับเราคุณพรพันธ์สันตาที่กทมค่ะเป็นดอกมะลิค่ะคุณสุจินดาจันทักจิระวงศ์ศรีค่ะระยองเป็นมะลิเหมือนกันคุณนภาพรปากสมุทรค่ะนายอานจันทบุรีราชปูหนุมานประสานกายค่ะคุณละม่อมค่ะเจริญรัตนโอภาสบางคล้าตะเชิงเซาค่ะส่งดอกมะลิมาให้คุณสุทธิรักราศีค่ะพระนครศรีอยุธยาดอกมะลิค่ะคุณประนอมช่างชุบสิงห์บุรีค่ะเป็นใบหม่อนใบบัวเพชรแล้วก็ดอกมะลิค่ะคุณจิรารัตน์ศรีสัมฤทธิ์ค่ะจากบางปะกงฉะเชิงเทราส่งดอกมะลิดอกอัญชันแล้วก็ทองพันช่างมาให้คุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะจากปทุมธานีส่งเป็นราชปูใบบัวเพชรสิริสังพรแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะอีกท่านนึงก็คือของคุณเกษณีพรมอยู่ค่ะส่งดอกอัญชันราชปูใบมะตูมใบหม่อนดอกมะลิใบหานุมานประสานกายมาให้อวยพรทีมงานค่ะแล้วทุกคนให้มีร่างกายแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอบคุณเรื่องน้ำมันจากโอ่งเขามาด้วยพี่สาวบอกว่าใช้ดีมากๆโอเคพอใช้แล้วดีกินดีด้วยค่ะก็ขอให้หายไวๆคุณอีกท่านนึงคือคุณอนงจากจังหวัดน่านค่ะคุณอนงบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็พิธีกรทั้งสองท่านค่ะวันนี้ฉันได้ส่งราชปูดอกมะลิรากกระเทียมค่ะก็อย่างละหน่อยดิฉันได้ติดตามรายการตลอดทุกวันจันทร์ค่ะรายการมีสาระให้ความรู้เยอะแยะมากมายค่ะตัวดิฉันเองโรคความดันเบาหวานไม่มีค่ะแต่ซีดนิดหน่อยแต่หมอเขาแนะนำให้ทานผักใบเขียวก็ทานตามที่คุณหมอบอกค่ะผักใบเขียวก็ทำให้เลือดการไหลเวียนของเราดีขึ้นแต่สามีดิฉันเขาปวดที่เท้าค่ะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์แต่เอายามาทานก็ไม่หายปวดค่ะและอีกอย่างท่านก็ไม่อยากทานยาแก้ปวดเยอะค่ะอาจารย์พอมีวิธีไหนที่จะช่วยให้คลายปวดได้บ้างคะขอปรึกษาอาจารย์ค่ะท้ายนี้ขอรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มีชัดจะรอฟังคำตอบจากอาจารย์ทางวิทยุนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านมาด้วยค่ะโอเคค่ะจากคุณอานงจังหวัดน่านถ้าอาจารย์มีเวลาอยากขอสูตรการรักษาฤาษีดวงแบบใช้ลูกมะกรูดเผาค่ะวันนั้นอาจารย์ออกอากาศฟังไม่ทันขอบคุณมากค่ะจากคุณอานงเรื่องจากผักใบเขียวที่กินก่อนนะคะที่เป็นโรคหลีจางคนที่เป็นโรคหลีจางไม่ต้องกินผักใบเขียวอยู่แล้วจะเป็นสดก็ได้จะเป็นนึ่งลวกต้มอะไรได้หมดแต่ก็ทานผักใบเขียวก็จะช่วยทำให้ระบบเลือดของเราดีขึ้นส่วนคุณสามีที่เป็นโรคเกาต์อะค่ะคุณหมอให้ยามากินแต่ไม่หายปวดเนี่ยเราต้องมาดูตัวเราก่อนว่าเราได้ทำพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทำให้อาการปวดนั้นไม่ลดลงอย่างเช่นเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเรายังกินยาอยู่แล้วเรายังคงกินอาหารแสลงโรคอยู่เนี่ยมันก็ไม่หายปวดนะคะยังคงปวดอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วการที่เราเป็นเกาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อไตในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเราควรปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยก็คือควรดื่มน้ำมากๆทุกวันอย่างน้อยวันละ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไตเพราะว่าผู้ป่วยเกาเนี่ยจะมีภาวะนิ่วในไตเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรเพื่อช่วยป้องกันโรคในอนาคตแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าขณะที่ปวดข้อเนี่ยเรากินแอลกอฮอล์ไหมกินอาหารที่มียูริกสูงๆไหมเรากินเครื่องในสัตว์ไหมเรากินกะปิน้ำสต๊อกเนื้อหมูไก่วัว

0: อะไรพวกนี้เรายังกินอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ต้มเป็นน้ำสต๊อกที่เป็นไก่หรือคงจากเครื่องในต่างๆเนี่ยเรากินยาแก้ปวดยังไงก็จะไม่หายถ้าเรายังคงกินน้ำพวกนี้อยู่แล้วก็อาหารทะเลบางชนิดหรือของสำเร็จรูปบางชนิดเช่นกุนเชียงไส้กรอกสัตว์ปีกพวกเนื้อเป็ดเนื้อห่านเนื้อไก่อะไรพวกนี้เหมาไปไก่งวงด้วยนะคะเรายังคงกินอยู่หรือเปล่าปลาซาดีนกระป๋องไข่แมงดาอะไรอีกที่อยู่ในชะอมกระถิ่นแตงกวาหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะกระหล่ำถั่วถั่วงอกยอดแคร์สะเดายอดผักต่างๆทุกชนิดเนี่ยกระถิ่นชะอมหน่อไม้แตงกวาเครื่องในจัดปีข้าวเหนียวสุราปลาดุกเห็ดยอดผักต่างๆเนี่ยท่องไปอขยานไปเลยค่ะท่องไปว่าเราต้องไม่กินพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเรายังกินพวกนี้อยู่เรากินพวกนี้อยู่แล้วเราไปกินยาของหมอมันก็ไม่หายอยู่ดีค่ะต้องพยายามลดอาหารที่ส่งผลกับเราด้วยและอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่าลืมโรคในอนาคตของเราเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับไตดื่มน้ำด้วยประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันนิ่วในไตในอนาคตนะคะอันนี้สำคัญมากก็พยายามดูแลรักษาไว้ให้ดีส่วนเรื่องของถ้าเราลดยาเรากินยาแล้วแล้วเราลดปรับพฤติกรรมแล้วอาการปวดไม่หายเดี๋ยวก็มาว่ากันว่าจะใช้ยาอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ลองปรับพฤติกรรมดูก่อนส่วนเรื่องของมะกรูดค่ะที่แบบรักษาฤาษีดวงแบบทานะใช้ทาเรียกว่าใช้ทาภายนอกทาที่หัวฤาษีดวงไม่ใช่กินนะคะเราจะเอาตามตำรับหมอพื้นบ้านตามตำรับหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้ลูกมะกรูดค่ะเขาใช้ลูกมะกรูดเนี่ยเอามาผ่าครึ่งมาผ่าครึ่งแล้วก็บีบน้ำออกบีบน้ำมะกรูดออกแล้วเขาก็เอาไผ่ค่ะหัวไผ่ว่านไผ่เนี่ยโขกให้แหลกโขกให้แหลกก่อนแล้วก็เอายัดใส่ลงไปในลูกมะกรูดอีกเที่ยวนึงพอยัดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จับไปย่างไปย่างจนกระทั่งมะกรูดนั้นน่ะเป็นสีเขียวคล้ำไผ่เริ่มเละนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาตรงนั้นมาเอาเฉพาะน้ำแต่หมอพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้วิธีรอให้อุ่นๆแล้วก็เอาไอ้เจ้าผักซึ่งอันนั้นน่ะครอบไปที่หัวฤาษีดวงจนกว่าครอบก็นั่งทับไว้จนกว่ายาส่วนนั้นจะเย็นเมื่อเย็นแล้วก็เอาอีกฝาหนึ่งที่อุ่นแล้วมาครอบต้องอุ่นนะคะร้อนไม่ได้นะคะร้อนคนนี้เป็นแผลผุพองต่อไปอีกนะต้องอุ่นๆหรือเย็นแล้วก็ได้นั่งทับไปอีกครั้งนึงแต่ถ้าทางที่ดีมีแฟนรายการเขาเอาเจ้าสองอย่างที่เราย่างแล้วเนี่ยค่ะเขาเอามาบี้ขยำแล้วเขาก็เอาเก็บใส่กระปุกแล้วเขาก็เอามาปาดทาทาบ่อยๆวันละ 2-3 ครั้งทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเขาก็จะปาดทาบ่อยๆเจ้าหัวฤาษีดวงตรงเนี้ยก็จะค่อยๆฝ่อยุบลงไปเองเป็นตำรับยาจากหมอพื้นบ้านภาคเหนือเป็นของหมอพื้นบ้านภาคเหนือให้มาแล้วเราก็เอาไปลองใช้ดูหลายท่านได้ผลดีค่ะเราใช้ตำรับนี้ดูก็หาง่ายหาได้แล้วก็ใช้ได้ปลอดภัยด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้เป็นฤาษีดวงที่ใช้มะกรูดนะคะชุลูกมะกรูดลูกจริงแล้วเป็นสูตรที่ไม่ยากนะคะถ้าทำเองได้ก็สะดวกแต่ว่าต้องระวังเรื่องของความร้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นริมอ่อนที่บอบบางนะคะมันต้องมีหัวถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ระวังเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
2: แต่รอยไหม้ต่างๆจากการย่างนี้ไม่ได้อันตรายเหมือนกับรอยไหม้จากย่างหมูย่างเนื้อแบบนี้ป่ะอาจารย์
0: คือหลายคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผนังของมันไม่เหมือนกันค่ะอย่างหมูเนื้อไก่อะไรพวกอย่างเนี้ยผนังมันเป็นโปรตีนเวลาไหม้อ่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งแต่ผนังพวกนี้ค่ะต่อให้เป็นมะตูมย่างแล้วไปต้มน้ำกินด้วยผนังมันเป็นเซลลูโลสค่ะมันก็จะได้ด่างและอันนี้ผนังพวกนี้ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งก็ป้ายไปแล้วก็ทำให้ลดการอักเสบได้ด้วยลดความเป็นกรดแล้วก็จะได้ด่างมาช่วยแล้วก็จะลดการอักเสบได้ดีลองใช้ดูค่ะมีหลายท่านได้ผลดีด้วยค่ะ
1: ค่ะดีเลยเป็นคำแนะนำที่ได้หลายโรคมากเลยนะคะตอนอาจารย์แนะนำได้น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เป็นอยู่นะคะช่วยได้ให้คำแนะนำเรื่องของพฤติกรรมด้วยนะคะอาจารย์ฝากเรื่องของบริจาคสมุนไพรหน่อยค่ะ
0: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเราเป็นสมุนไพรนะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน.59 ปน.ส.บางนา ปนสคือปปานนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610สมุนไพรที่เราอยากได้เช่นราชพฤกษ์พวกนี้อยากได้มากค่ะเพราะว่าไม่เพียงพอรากมะตูมใบมะตูมรากกระเทียมใบหนุมานดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ค่ะที่เราอยากได้อยู
1: ่
0: และที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าลืมว่าต้องให้แห้งค่ะเพราะรากชะพลูเนี่ยถ้าไม่แห้งมีน้ำหนักแล้วก็ขึ้นราพอขึ้นราหลายคนจะบอกรากออกไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะถ้ามันขึ้นราแล้วมันขึ้นจากข้างในต่อให้ล้างยังไงก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นตากให้แห้งแซงไปเลยแห้งเลยค่ะแล้วส่งมาน้ำหนักก็เบาด้วยไม่ต้องเสียเงินมากและเราก็ใช้ได้ผลดีด้วยค่ะ
1: อืมค่ะใครมีก็มาบริจาคได้นะคะทำบุญด้วยสมุนไพรจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะไปทำเป็นยาใช่ไหมคะแล้วก็มารักษาให้คลินิกสาธารณกุศลที่เปิดทุกๆวันอังคารนะคะ
0: ใช่
1: ผู้ที่สนใจที่จะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลมาที่คลินิกอาจารย์ได้อาจารย์แนะนำเส้นทางไหนคะ
0: คลินิกสาธารณกุศลของเราจะมีเปิดทุกวันละค่ะแต่จะเป็นสาธารณกุศลเฉพาะวันอังคาร1วันเท่านั้นเราก็อยู่ที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะเพชรเกษม68ใกล้หมู่บ้านอรุณทองใกล้แยกที่44ถ้ามองเห็นแยก44หันไปมองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกันเยื้องๆกันนิดเดียวเองก็จะมีป้ายคลินิกติดอยู่บนรั้วสีขาวติดบนรั้วสีขาวกำแพงยาวๆไปเขียนว่าขาวละคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างค่ะก็เข้าไปเลยประตูเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าปิดรับ OPD ที่4โมงเย็นรักษาจนกว่าคนไข้จะหมดแต่เราต้องปิดรับ OPD 4โมงเย็นนะคะถ้าเราไปเปิดจนถึง6โมงเนี่ยพรุ่งนี้2ทุ่มเราก็ไม่ได้กลับบ้านเราก็เลยต้องปิดรับแค่4โมงเย็นเพื่อรักษาคนไข้ต่ำที่เขาลงไว้แล้วเนี่ยให้หมดก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยบางคนมาปิดประตูรั้วแล้วอย่างเงี้ยมาเราก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องขออภัยแต่เราก็รักษาให้อ่ะนะแต่ว่าบ่อยก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่กลับหมดแล้วก็จะเหลือแค่คนเฝ้ากับตัวอาจารย์เองก็วิ่งทำอยู่คนเดียวมันก็ไม่ไหวก็ต้องขอให้มาภายใน4โมงเย็นนะคะ
1: ค่ะสำหรับ คนที่ฟังอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยอะไรก็โทรศัพท์มาถามในรายการได้แต่ถ้าว่าเจ็บป่วยจริงๆแล้วเป็นมากๆเนี่ยต้องไปตรวจก่อนนะคะต้องไปให้ที่คลินิกตรวจดูโรคก่อนที่จะรักษาได้อาจารย์จะให้คำแนะนำบางส่วน
0: ก็ม
1: ี
0: ผลแลบนะคะแล้วยาที่กินออกมาให้เราด้วยเราจะได้รู้ว่าผลแลบเนี่ยมันแน่นสุดบางคนมาบอกว่าอยากให้หมอจับชีพจรว่าอะไรบ้างบอกผลแลบแน่นกว่าค่ะผลแลบบอกเลยค่ะค่าตับค่าไตค่าไขมันหลอดเลือดอะไรต่างๆเป็นยังไงเอาผลแลบมาเนี่ยใกล้เคียงมากกว่าแล้วก็แน่นด้วยและที่สำคัญที่สุดยาที่กินนะคะเอามาให้เราด้วยเราก็จะได้รู
1: ้
0: และบางครั้งเนี่ยโรคบางชนิดอาการบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของยา
1: จะได้รู้ว่ากินอะไรมาบ้าง
0: ใช่ค่ะใช่มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งว่านี่เป็นผลข้างเคียงของยาไม่ใช่อาการโรคอะไรต่างๆหรือแม้แต่ใครจะตัดแว่นอย่างเงี้ยหรือใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาบางคนไม่เคยเปลี่ยนแว่นมาเลย3ปีแล้วบอกมีปัญหาสายตาเราก็ส่งไปตรวจสายตาก่อนตรวจสายตานี่ฟรีอยู่แล้วค่ะตรวจให้ก็จะพบว่าอ่ะค่าสายตามันเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปตัดแว่นใหม่อันนี้ก็จะทำให้การมองเห็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นตาสั้นตายาวตาเอียงอะไรพวกอย่างเงี้ยเราแก้ไขไม่ได้ค่ะต้องใช้แว่นอย่างเดียว
1: ก็ต้องไปตรวจก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอย
2: นะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กันในการเปิดสายคุยกับอาจารย์02-276-9718 02-276-9718ก่อนเบรกก็ได้สักสาย2สายก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเปิดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ02-276-9718หรือจะฝากคำถามผ่าน Facebook Facebook มีคอมเมนต์มากมายนะครับแต่ว่ายังไม่มีคำถามเลยนะครับตอนนี้
1: ทักทาย
2: ทักทายกันนะทักทาย
1: นี่อาจารย์ทองธรรมดามาฟังด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอฮะ
1: อาจารย์ทองมาฟังด้วยค่ะอาจารย์ทองก็อยู่สวนอยู่ไร่ก็จะมีสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะ
2: โอ้
1: เร
2: ียกว่าเป็นเกจิทั้งสองท่านเนี่ยโอ
1: ้ในแต่ละสาย
2: กันนะครับก็เป็นเรื่องสุขภาพกับแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนของวันนี้วันจันทร์ก็เปิดสายเช่นเคยนะครับตอนนี้ก่อนที่จะพักกันยังคงรอสายจากท่านอยู
1: ่ใครโทรมาได้นะคะตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่คุยเรื่องหลายๆโรคเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าโรคเกาต์ ที่ฟังแล้วว่าเหมือนตายเลยนะคะห้ามกินเยอะมาก
2: ห้ามเยอะมากนะ
1: ไม่อยากเป็นเลย
2: ใช่ใช่อาจารย์เคยพูดไว้เสมอว่าให้อดทนอดกลั้นในวันนี้เพื่อที่จะได้ไปอร่อยกันนานๆในวันข้างหน้าเดี๋ยววันหน้าเราใช้โควต้าความอร่อยหมดวันนี้แล้วเนี่ย
1: ก็ไม่ได้
2: ใช่นะ
1: ความสุขก็จะไม่มี
2: ค่อยๆเจียดเจียดความสุขที่เล็กทีละน้อยแต่ว่าอยู่นานๆดีกว่านี่คือความยั่งยืน
1: ใช่ที่สำคัญคือกินน้ำเยอะ
2: ๆนะครับมีสายมานะครับคุณฤดีจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์หมอครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผมมีเรื่องอยากถามมาผมออกห้อนฟ้าเท่า
4: อะไรนะคะขอโทษ
3: ฮะ
4: อะไรนะครับพี่พูดว่าอะไรนะคะ
3: ร้อนในฝ่าเท้า
4: อ๋อร้อนฝ่าเท้า
3: ครับแล้วก็มีโรคประจำตัวคือหลอดเลือดสมองแล้วมีสมุนไพรยังที่รักษาได้บ่ครับอันหลอดในฝ่าเท้านี่มันทรมานครับ
4: ร้อนฝ่าเท้ามันเป็นอาการเรื่องของปลายประสาทอักเสบค่ะมันเป็นอาการของปลายประสาทอักเสบมันก็จะร้อนฝ่าเท้าบางคนบอกเหมือนโดนไฟเลยบางคนนอนไม่ได้บางคนต้องเอาเท้าไปแช่น้ำมันเกิดจากปลายประสาทอักเสบค่ะทีนี้ก็ต้องแจ้งทางคุณหมอที่รักษาหลอดเลือดสมองเราอยู่เนี่ยค่ะคุณหมอก็จะมียารักษาปลายประสาทอักเสบมาให้จากโรงพยาบาลนะคะมันก็จะช่วยได้ด้วยนะส่วนหนึ่งได้แจ้งคุณหมอไหมคะ
3: แจ้งแล้วครับแต่ว่าหมอก็จัดยาให้อยู่แต่ว่ามันบ่หายหลอดยังคือเก่าอยู่ผมรักษามาหลายปีเครื่องแล้ว
4: โอเคถ้าอย่างนั้นลองหาตอนนี้กินยาละลายริ่มเลือดอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
3: กินอยู่ครับยาละลายริ่มเลือดยาบำรุงเลือดแล้วก็ยา
4: ค
3: ันไขมันในเส้นเลือด
4: จ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะได้ระวังยาตัวอื่นที่มันจะไปส่งผลกับการละลายริ่มเลือดด้วยนะคะรู้จักต้องจดนะคะมันมียา5ตัวมันมียา5ตัว
3: ครับ
4: พอมีกระดาษไหมคะ
3: บ่มีครับผมเลี้ยงงัวอยู่ทงพี
1: ่เลี้ยงงัวอยู่
4: เหรออย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไปที่นั่นมีร้านขายยาไทยไหมคะ
3: ครับ
1: มี
4: ที่กาฬสินธุ์มีร้านขายยาไทยไหมคะ
3: ครับผมมาดิเซ่เขาจังหวัดอาทินี่กับพ่อจัก
4: เหรออ้าวรู้จักย่านางไหม
3: รู้จักครับกินข้าวเปียงก็ไม่อยู่
4: อ่าโอเครู้จักย่านางแล้วรู้จักต้นอะไรอีกที่ที่พอรู้จักที่มีมากอยู่แถวๆบ้านอะค่ะ
3: มันมีอย่างนี้ล่ะครับบ้านที่ว่านี
4: ่มีแต่ย่านางใช่ไหมรู้จักแต่ย่านางรู้จักคนทาไหม
3: ฮะ
4: คนทารู้จักไหม
3: คนทากับโกท่าเนี่ยเดียวกันป่ะครับ
4: เออนั่นน่ะสิเนาะรู้จักแต่คนทาบางคนเขาเรียกว่าสีกันคนทาหรือต้นคนทา
3: ครับรู้จักแต่เกิดแต่พ่อแม่พ่อเอิญวัดต้นโกท่ามันมีน้ำนะ
4: มีน้ำถูกต้องถูกต้องคนทามีน้ำแล้วรู้จักชุมต้นมะเดื่อไหมคะ
3: มะเดื่อที่ใจมีแมงบ่
4: ใช่ที่ข้างในลูกมันมีแมงอ่ะ
3: ครับครับผู้จันทร์วะ
4: รู้จักใช่ไหมคือแล้วตอนนี้มีคนทามีมะเดื่อมีย่านางมีสามตัวแล้วนะแล้วรู้จักต้นชิงชี่ไหม
1: ชิงชี่
3: ต้นนั้นก่อ
4: ชิงชี่
1: ชิงช
3: ี่บ่ฮู้ครับ
4: ถ้าบ่ฮู้เหลือ3ตัวโอเคอ่ะเหลือ3ตัวดีกว่าไม่ได้เลยเอา3ตัวนี้ที่ได้เนี่ยนะซึ่งมีคนทามีมะเดื่อมีย่านางพอหารากมันได้ไหม
3: ได้ครับ
4: ได้นะเอาแต่รากนะเอาอย่างละกำมือ
3: ครับ
4: อย่างละกำมืออย่างละกำมือนะคะกำมือหลวมๆใส่ลงไปในหม้อเนี่ยมีหม้อเคลือบไหมคะ
3: ครับมีอยู่ครับ
4: มีก็เอาใส่ในหม้อเคลือบเอาน้ำเติมน้ำให้ท่วมยาเติมน้ำให้ท่วมยาแล้วต้มให้เดือด15นาทีดับไฟแล้วก็เอาแต่น้ำมาดื่ม7ช้อนโต๊ะรู้จักช้อนสั้นใช่ไหมที่บ้านมีช้อนสั้นใช่ไหมคะช้อนกินข้าว
3: มีครับ
4: มีนะเอาช้อนกินข้าวตักมา7ช้อนโต๊ะกินตอนเช้าแล้วก็พกไปกินตอนออกข้างนอกอ่ะ
0: พกไปด้วยกลางวันแล้วก็พกแล้วก็กินตอนเย็นกินเช้ากลางวันเย็นแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ต้มใหม่ก็เติมน้ำลงไปเท่าเดิมต้มให้เดือด15นาทีทำอย่างนี้2อาทิตย์พอครบ2อาทิตย์ก็เอาตะกากยาออกแล้วก็เอายาใหม่อย่างละกำมือใส่ลงไปแทนยา1ชุดกินได้2อาทิตย์แล้วพอครบ2อาทิตย์ก็เปลี่ยนยาใหม่ทีนี้พอกินแล้วถ้าอาการเบาลงแล้วน่ะให้ลดจาก3มื้อเหลือ2มื้อให้ลดจาก3มื้อเหลือ2มื้อคือเช้ากับเย็นแล้วก็เวลาเดินน่ะใส่รองเท้านิ่มๆหน่อยใส่รองเท้าที่มันรองรับใต้ฝ่าเท้าเราแล้วก็ยาเนี่ยจะไปเสริมกับยาของคุณหมอแต่ถ้าทุกอย่างอาการดีขึ้นต้องเลิกกินนะพอเข้าใจใช่ไหมคะ
3: ครับครับแล้วเราอีกชุดหนึ่งคุณหมอครับ
0: ค่ะจ้ะ
3: แขนนี่จะโยกแขนขึ้นนี้มันติดตึงในกล้ามแล้วก็ปวดหัวไหล่ยังหนักเลยครับ
0: ปวดหัวอะไรยังหนัก
3: เนี่ยที่ปวดเลย
0: ที่โรงพยาบาลเขามีร้านนวดไหมอ่ะ
3: มีอยู่ครับ
0: นั่นแหละให้เขานวดแล้วก็เราต้องไปเช็คดูว่าไหล่เราติดหรือเปล่าถ้าไหล่ติดหมอเขานวดแล้วก็แก้ปัญหาได้ของเราถ้าจะช่วยเนี่ยจะช่วยได้เนี่ยเราก็ต้องเอามือเราอ่ะข้างที่เป็นเนี่ยเอามือเราอ่ะยกมาแตะหน้าอกหรือแตะที่คอก็ได้แล้วเหวี่ยงหมุนแขนไปให้รอบหมุนแขนไปรอบหมุนเป็นวงกลมอะค่ะแต่มือยังต้องแตะอยู่นะมือยังแตะที่อกหรือแตะไอ้ขอโทษแตะที่คอมือยังแตะที่คออยู่แล้วหมุนไปรอบๆหมุนออกไปข้างหลังนะคะหมุนออกไปด้านหลังเพื่อช่วยให้เกิดการขยับขยื่นของกล้ามเนื้อแล้วก็อย่านอนทับข้างที่เป็นแล้วก็เจอหมอหรือมีรูปประคบเอามาประคบบริเวณบ่าไหล่แล้วก็ไปพบแพทย์แผนไทยที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีนวดแก้อาการถ้าเรายกแขนไม่สุดอะค่ะภาวะเราอาจจะมีภาวะเรื่องไหล่ติดหรือสะบักมีปัญหาก็ให้เขาแก้ด้วยการนวดแล้วก็บริหารช่วยทุกวันอาการก็จะค่อยๆเบาลง
1: ค่ะลองดูนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: คุณหมอหลานผมถามเรื่องงานที่นิกอยู่ขอนแก่นเนี่ยอาจารย์ไปไหมอีกมือใด
0: ประมาณเดือนกรกฎาค่ะ
2: เดือนเดียวเท่านั้น
3: โอ้กรกฎา
1: เดือนหน้าเดือนหน้าค่ะ
3: แล้ววันที่มองที่นี้ถึงมินรถโดยสารเขาไปได้ป่ะครับ
0: เข้าได้เข้าไปทางตั้งแต่ปากทางมหาวิทยาลัยก็มีรถเข้าไปอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องรอไปคลินิกไม่ต้องรอให้ไปหรอกที่คลินิกนั้นน่ะที่ขอนแก่นน่ะเขามีคนรักษาโรคนี้ได้อยู่แล้วยาเขาก็มีครบตั้งแต่ปลายประสาทอักเสบด้วย
1: สะดวกไปวันไหนคะวันเสาร์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ทุกวันเสาร์ไปได้เลย
1: ไปได้นะคะ
0: คณะสาธารณสุขศาสตร
1: ์
0: อยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถคณะสาธารณสุขอ่ะเดินข้ามถนนมาลิเดียวเจอเลย
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
0: ใช่
2: จำได้บ
3: ่ครับจำได้อยู่ครับ
0: จำได้อยู่ไม่ต้องรอไปเลย
3: คุณหลายๆครับ
1: จ้า
0: จ้ายินดีค่ะ
1: ค่ะ
2: นะครับโอ้เป็นคำถามหลายคำถามนะแต่คุ้มค่ามีประโยชน์มากนะครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะอาจารย์คะ
5: หูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รับบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: ช่วงที่2ครับ 13:38 นาทียังคงอยู่ในช่วงเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวโยงศรีเปิดสายแล้วนะครับตอนนี้สายว่างด้วยนะครับ
1: 02-276-9718นะคะ02-276-9718
2: คำถาม Facebook สั้นๆครับอาจารย์คุณลุงยันไข่ปิงลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนดึกบ่อยมียาอะไรแนะนำไหมครับอาจารย
4: ์ปัสสาวะตอนดึกบ่อยๆมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นอาจจะกินน้ำเยอะไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆหรือเบาหวานหรือต่อมลูกหมากกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาจากหลายสาเหตุเลยค่
1: ะ
4: มันเป็นแค่อาการหนึ่งจากโรคเพราะฉะนั้นบอกยากค่ะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ใช้ยาอะไรจึงเหมาะถ้าเกิดจากเบาหวานก็ระวังระดับตาลถ้าต่อมลูกหมากก็ต้องดูแลเรื่องต่อมลูกหมากให้ดีอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆน้อยลงค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะที่สำคัญคือต้องไม่ทานน้ำเยอะก่อนจะนอนค่ะ
2: เอาละครับมีสายมาจากสุพรรณบุรีคุณหญิงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานและสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
13: สวัสดีค่ะ
12: คือจะถามคุณหมอว่าผักบุ้งตำลึงมะละกอ3อย่างเนี่ยคือเอามาทำกับข้าวกินทุกวันอ่ะมันจะมีผลเสียอะไรไหมที่กินทุกวันก็เพราะว่ามันทำให้ระบบขับถ่ายของเราออกง่ายดีค่ะผักบุ้งตำลึงผักบุ้งตำลึงมะละกอ3อย่างเนี่ยจ้ะกินทุกอย่างจะมีผลเสีย
13: เรามาทำเป็นเราเอามาทำกับข้าวอะไรคะ
12: เอามาต้มจืดบ้างต้มจิ้มน้ำพริกบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
13: อ๋อค่ะ
12: คืออยากจะรู้ว่าเรากินทุกวันมันจะมีผลเสียไหมเนี่ยจ้ะ
13: เรากินอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าคะ
12: ก็มีปลาจ้ะ
13: แล้วก็หาผักอย่างอื่นมาผสมสิคะผักกาดเช่นผักกาดหอมอย่างเงี้ยผักกาดหอมก็ทำให้ระบายดินรู้จักผักกาดหอมไหมคะ
12: รู้จ้ะ
13: ผักกาดหอมแล้วก็เป็นผักแหนมก็ได้ก็เป็นหนึ่งในยาระบายที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ก้านผักกาดหอมอะค่ะตัวก้านผักกาดหอมที่เราเด็ดทิ้งอะตัวก้านนั่นอะทำให้นอนหลับมันทำให้เราหลับสบายเพิ่มขึ้น
12: ผักกาดหอมเรามันก็ต้องไปซื้อหอม
13: อันนี้เราเก็บเองใช่ไหม
12: อันนี้มันอยู่หน้าบ้านเราเองแล้วมันก็ปลอดสารพิษเพราะว่าตัวคนกินจะเป็นมะเร็งอยู่จ้ะ
13: อ๋อค่ะ
12: ไม่เป็นไรเองหน้าบ้าน
13: ไม่เป็นไรยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องข้อคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเนี่ยกินยอดผักบุ้งกับยอดตำลึงก็ปวดข้อแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อเราดื่มน้ำสะอาดมากๆทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็เจ้าผักสามอย่างเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมนู เอาไปต้มจืดบ้างเอาไปผัดบ้างอะไรต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันไปอยากผักบุ้งกับตำลึงอย่างเงี้ยก็จะมีวิตามินเอแล้วก็เวลาจะกินก็กินคู่กับอะไรที่มีน้ำมันนิดๆมีน้ำมันนิดๆเช่นไข่เจียวไข่เจียวอย่างเงี้ยก็จะทำให้ได้วิตามินเอช่วยบำรุงเรื่องของสายตาได้ด้วยมะละกอเราก็สลับสับเปลี่ยนไปทำเป็นแกงจืดต้มส้มจัดตำส้มตำอะไรก็ได้ก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ทานร่วมกับอาหารอย่างอื่นให้หลากหลายก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรค่ะ
12: มีต้มทุกวันเลยต้มกินน้ำปลากินน้ำพริกเองเนี่ยมันง่ายดีไง
13: จ้ะ
12: จ้ะก็สรุปก็คือกินได้เนาะไม่เป็นไรนะคะ
13: กินได้เพียงแต่เราเปลี่ยนเป็นลวกบ้างเปลี่ยนเป็นผัดบ้างอย่างเงี้ยหรือไปต้มจืดกับอย่างอื่นบ้าง
1: มัน
13: ก
1: ็สลับสับเปลี่ยน
13: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
12: อาจารย์ว่าเป็นมะเร็งก็ต้องเลือกกินจากสาทุกค่ะ
1: จ้าหายไวๆ
12: ขอบคุณมาก
1: ค่ะจ้า
13: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะจากสุพรรณบุรีนะคะ
2: ครับ
1: คำถามทาง Facebook Live ค่ะ
2: งูสวัสดครับเป็นกันเยอะนะครับคุณนิดถามว่าเป็นงูสวัสดตรงบ่าเลยไปด้านหลังกว้าง2ซมยาว5ซมมีเจ็บแสบร้อนแต่ไม่มากใช้ยาทาเชื้อราที่เป็นครีม 2-3 วันแล้วดีขึ้นนะครับอาจารย์แต่ว่าก็ยังอยากได้สมุนไพรที่ใช้ทาหน่อยเพราะว่าอยากจะดีเลี่ยงสารเคมีครับ
13: คือตอนนี้ก็มีงานที่เราเอามาใช้อยู่สำหรับเรื่องของงูสวัสดก็จะนึกถึงเสลต์พังพอดก็เสลต์พังพอดก็ช่วยได้ถ้าเรามีนะคะเสลต์พังพอดก็ช่วยได้แต่ของยาไทยเนี่ยหายากก็จะมีเถาวัลย์เตียงมีย่านางมีใบมะขามพวกนี้เขาเรียกสำหรับยาประสาทผิวภายนอกเถาวัลย์เตียงย่านางมะขามอันนี้สำหรับพวกกลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ว่างูสวัสดมันคือไวรัสงูสวัสดคือไวรัสแต่ถ้าเกิดมีฝีหนองขึ้นมาเนี่ยมีหนองขึ้นมาก็คือติดแบคทีเรียซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีการจะหาเชื้อราแล้วมันลดลงเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่ามันจะใช่งูสวัสดหรือเปล่าพวกงูสวัสดเนี่ย 2-3 วันมันไม่ลดนะคะมันยังกำเริบอยู่
1: ค่ะแล้วต้องดูก่อนว่าใช่งูสวัสดหรือเปล่าเน
13: า
1: ะ
13: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ยาภายนอกค่ะก็ใช้เสลต์พังพอดได้ค่ะเสลต์พังพอดช่วยได
1: ้ค่ะก็พอช่วยได
13: ้ล้างให้สะอาดด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย
2: ์คุณสมบัติจากอำนาจเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีจ้ะ
13: สวัสดีค่ะ
14: โรคไตโรคไตบีบฟอกแล้วมียาที่จะทำให้หายได้ไหม
13: ตอนนี้ฟอกไตอาทิตย์ละกี่ครั้งคะ
14: อาทิตย์ละ3ครั้ง
13: อ๋อแสดงว่าไปฟอกกับคุณหมอเองที่โรงพยาบาล
14: เออโรงพยาบาล
13: ค่ะจะกินยา
14: เออจะกินยาให้มันหายขาดนะดีไหม
13: คือยาค่ะสำหรับพวกนี้มันยากค่ะต้องบอกก่อนแล้วก็บางคนเนี่ยไปกินยาแล้วไปเพิ่มการขับปัสสาวะก็จะทำให้ไตทำงานหนักนะคะเพราะบางคนเนี่ยหลังจากฟอกไตแล้วบางคนไม่มีปัสสาวะเลยแต่พอไปกินยาแล้วเริ่มปัสสาวะได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดให้ไตทำงานหนักเพิ่มขึ้นเราก็จะไม่ค่อยแนะนำให้คนไข้อ่ะกินยาซ้ำเพราะมันจะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็ตอนเนี้ยอาหารการกินเนี่ยก็แทบจะระวังน้อยลงแล้วเพราะว่าฟอกไตไปแล้ว
14: อืมฟอกแล้ว
13: ค่ะตอนนี้ฟอกมานานแค่ไหนแล้วคะ
14: ฟอกมา3ปีแล้ว
13: 3ปีแล้วเหรอคะ
14: จ้า
13: โอเคอยู่อำนาจเจริญเหรอคะ
14: จ้าอำนาจเจริญ
13: ค่ะก็ยังไม่แนะนำให้รับยาอะไรอะค่ะเนื่องจากฟอกไตแล้วก็อันตรายกับการรับยาแล้วถ้าเกิดกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะเพิ่มไตจะทำงานหนักเพิ่มขึ้นก็ไม่เหมาะ
1: ค่ะ
14: มันมีอย่าไม่สมุนไพรสมุนไพรมีทำให้หายทำไม่ให้ต้องฟอก
13: จริงๆมันเลยเวลาแล้วค่ะมันต้องดูแลกันตั้งแต่ก่อนฟอกต้องปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนฟอกตอนนี้มันฟอกไปแล้วมันเคยเวลาที่จะรับยาตัวนี้แล้วค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะ
14: ค่ะโอเค
1: แล้วทานอะไรได้ปกติไหมคะอาจารย์คะ
13: ทานได้
1: ไหมคะ
13: ทานได้ปกติค่ะ
4: เพราะว่าฟอกไตเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
14: ผมมียาให้หายเนาะ
4: ค่ะ
1: จะต้องฟอกไปเรื่อยๆเหรอคะอาจารย์คะ
14: ต้องฟอกไปเรื่อย
4: คือต้องบอกก่อนว่าพอเวลากินยาแล้วมันเกิดการกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะอีกมันก็จะทำให้ไตซึ่งกำลังแย่อยู่ตอนนี้
14: แย่ขึ้นด้วยปัสสาวะน้อย
4: แย่ขึ้นไปก็ฟอกแล้วอะค่ะฟอกไตแล้วมันก็บางคนไม่มีปัสสาวะเลยบางคนก็ปัสสาวะออกมาน้อยแต่พอกินยาปัสสาวะมันจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ไตที่มันแย่อยู่แล้วทำงานหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วยาเนี่ยมันไม่ใช่ยาง่ายๆที่จะหาได้มันต้องคนทำยาได้จริงๆถึงจะทำได
1: ้
4: ยาบางชนิดต้องมีการลดพิษมันก่อนแล้วถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็จะทำยาเหล่านี้เองอ่ะไม่ได้ต้องเป็นเฉพาะเภสัชหรือเวชกรรมที่ชำนาญด้านนี้จริงๆเป็นคนทำให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการควรถ้ามีโอกาสก็ไปขอนแก่นแล้วก็ไปพบที่ขอนแก่นก็ได้ค่ะ
14: ขอนแก่น
1: ขอนแก่นอยู่ไกลจากอำนาจเจริญไหมคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
14: มาขอนแก่นก็เคยไปอยู
1: ่ถ้ามีโอกาสไปวันเสาร์ได้ค่ะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
4: ทุกวันเสาร์ใช่ค่ะ
14: และร้านอะไรนะ
1: คะ
14: ที่ขอนแก่นร้านอะไร
1: เป็นมหาวิทยาลัยค่ะ
4: ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกวันเสาร์เดินตรงเข้าไปเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14: สาธารณสุขศาสตร
4: ์ค่ะ
14: จ้าขอบใจมากเ
1: นอะค่ะจะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
14: ค่ะ
1: อาจารย์ขาเวลาที่ฟอกไตแล้วทานน้ำได้ปกติไหมคะหรือว่าต้องลดน้ำ
4: ได้ปกติค่ะ
1: อ๋อได้ปกติทุกอย่างเป็นปกติแต่ยกเว้นว่าจะต้องไปฟอก
4: ใช่ค่ะ
1: อืมค่ะ
4: เพราะบางคนหนีจะไม่ฟอกไตหนียังไงก็หนีไม่พ้นค่ะเพราะว่าสุดท้ายก็จะมีภาวะช็อกเข้าโรงพยาบาลฟอกฉุกเฉินอยู่ดี
2: อืม
1: ค่ะ
2: ครับยังเปิดสายอยู่นะครับตอนนี
1: ้
2: ช่วงท้ายนะครับ
1: มีคำถามทาง Facebook Live ค่ะอาจารย์คุณวราพรถามมาว่าคนทากับโกทาอันเดียวกันไหมคะ
4: เมื่อกี้มีคนบอกว่าคนทากับโกทาเนี่ยเป็นตัวยาเดียวกันแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็เลยถ้าใครที่อยู่ทางภาคอีสานนะคะบางคนก็เรียกสีฟันกลันทาบางคนก็เรียกคนทาไม่รู้ว่าใช่ในตัวเดียวกันกับเรียกโกทาด้วยหรือเปล่าค่ะ
2: คุณวราพรให้ข้อมูลนะครับ
1: บอกว่า
2: ไม่ได้ถามคือเหมือนให้ข้อมูล
1: แล้วก็บอกว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโลกทา
2: โลกทานะโลกทากับโกทาอันเดียวกันคุณวราพรบอกวันนี
4: ้อ๋อครับขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าชาวบ้านจะรู้จักกันในชื่อโลกทาหรืออ่านว่าโลกทาไม่แน่ใจ
1: โลกทาโลกทาน
2: ะครับก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเอาละครับมีสายมาจากกาฬสินธุ์คุณสุคนสวัสดีครับ
15: ครับผมอยากเรียนถามอาจารย์หมอว่าผมกินมันเทศทุกวันมันมีสีขาวแล้วก็สีม่วงสีเหลืองพวกงาดำงาขาวนี่สารเป็นด้านนะครับมันนั่น
4: ค่ะ
15: แล้วก็งาดำงาขาวนี่ก็คั่วแล้วก็อย่างละซ้อนพาครับทรงใส่กันและกินทุกวันมันมีผลอะไรไหมครับผมกินเพื่อลดน้ำตาลในเส้นเลือดกับไขมัน
1: มันเทศนะคะ
4: คือมันเทศเนี่ยมันเทศกับข้าวเนี่ยมันมีความต่างกันนะคะคือแต่เป็นแป้งทั้งคู่มันเทศเนี่ยมีความหวานมากกว่าข้าว
15: ครับผม
4: มันเทศมีความหวานมากกว่าข้าวเพราะฉะนั้นหนึ่งในสำหรับผู้ป่วยที่ไม่อยากให้น้ำตาลขึ้นเนี่ยเขาก็จะให้ระวังเรื่องของมันเทศด้วยค่ะน้ำตาลก็จะไม่ลงเนื่องจากมันมีความหวานของมันเทศร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีแป้งด้วยหมอเขาก็ห้ามแป้งใช่ไหมบอกว่าระวังนะกินข้าวให้น้อยลงก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรน้อยลงฟักทองมันเทศอะไรต่างๆก็น้อยลง
15: อันนี้ผมยังไม่เป็นเบาหวานนะครับผมอยู่ปกติแต่ว่าผมอยากมันไปตรวจเจอว่ามันจะมีน้ำตาลในเลือดเยอะ ผมก็เลยหาพวกมันพวกนี้แล้วมากิน
13: อ๋อไม่ควรหรอกค่ะ
1: น้ำตาลในเลือดเยอะ
13: แล้วไปกินผักดีกว่าค่ะกินผักทั่วๆไปอ่ะกินผักทั่วๆไป
15: พวกมันนี่ไม่เกี่ยวเนาะครับ
13: มันไม่เกี่ยวมันมาทำให้มันมีแป้งกับน้ำตาลอยู่ในตัวมันเองมีน้ำตาลมากกว่าข้าวค่ะ
15: โอ้ครับผมครับผมคุณหมอครับ
1: ค่ะกินได้แต่อย่าเยอะมากค่ะ
15: วันละวันละหนึ่งชิ้นครับกินแล้วก็กินกาแฟตามนะครับตอนเช้าครับสี่ห้านี่แหละครับ
13: เหรอ
1: แต่จะถามว่ากินทุกวันไม่ดีดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะ
13: ไม่ถ้าจะลดน้ำตาลไม่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดจากใยทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ำตาลมันไม่ได้ลดค่ะ
15: โอ้ยครับครับครับครับครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับ
13: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณ
15: หมอแล้วสวัสดีครับ
2: นะครับวันนี้แหมสายที่สองของกาฬสินธุ์นะฮะโอ้วันนี้กาฬสินธุ์ค่อนข้าง
1: ค่ะ
2: โอ้ทำงานได้ดีจริงๆนะยังเปิดสายอยู่นะครับช่วงท้ายของรายการของเรานะครับ
1: ค่ะฝากคำถามมาบ้าง
2: 2769718คำถามก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแม่แต่แหววฝากถามว่าเดินแล้วงงง้องแง้งเวียนหัวมากเลยครับกลัวล้มนะครับคือนอนแล้วมันเจ็บใต้อกลงไปตรงกลางนะครับเกิดจากไวรัสตับอักเสบบีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้กินยาหอมอินทรจักรเข้าไปแล้วต้องทำยังไงดีครับอาจารย์หรือจะต้องไปขอนแก่น
13: ไปแล้วก็พักก่อนค่ะพักก่อนนอนพักลาบๆแต่เรื่องของจะเป็นจากไวรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจหรอกค่ะแต่เจ็บลงไปตรงกลางเนี่ยถ้าจะเป็นตับมันจะเยื้องขวาก็ตับไปอยู่ตรงซีกขวาของร่างกายมันจะไปทางขวาจุกๆแน่น
2: ๆ
13: จะรู้สึกจุกๆแน่นๆท้องอืดๆแต่ว่าถ้าเป็นอาการบ้านหมุนวิงเวียนเนี่ยเราต้องวัดความดันเราด้วยค่ะว่าตอนนั้นขณะนั้นความดันเราต่ำหรือความดันเราสูงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบ้านหมุนโรคบ้านหมุนจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ท่าไหนอ่ะมันมึนหมดนะคะไม่เกี่ยวกับลุกหรือนั่งเลยบางคนต้องกอดเสาบ้านไว้เลยว่าพื้นบ้านมันโค้งเคลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่เปลี่ยนอิริยาบถควรวัดความดันค่ะวัดความดันว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องความดันหรือเปล่า
1: ค่ะแม่แปลแววต้องเช็คความดันด้วยนะคะ
2: นะครับ
13: ค่ะ
2: เอาละครับมีสายมาจากบุรีรัมย์คุณสุดชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอาสายหลุดไป
2: ติดต่อมาใหม่นะครับ
1: ติดต่อมาใหม่มีคำถามเพิ่มไหมคะ
2: ครับหมอบอกว่าเป็นหอบหืดครับคุณอวยชัยฝากถามครับอาจารย์แพทย์แผนไทยจะช่วยรักษาได้ไหมครับหอบหืด
13: คือถ้าอยู่กรุงเทพมาเลยค่ะมาหาที่คลินิกแต่ยังต้องพกยาพ่นอยู่นะต้องพกยาพ่นอยู่ไปไหนมาไหนต้องพกยาพ่นที่เรามียาให้กินแต่ว่ามันจะค่อยๆพ่นน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ
1: แต่เขาบอกว่าเขาอยู่ขอนแก่นเนาะเขาจะไปหาที่ขอนแก่น
13: อยู่ขอนแก่นก็ไปที่ขอนแก่นเลยค่ะ
2: ดีเลยคร
1: ับ ค่ะอ่ะสายคุณสุดชัยมาแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
16: สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
16: ผมถามอาจารย์นะครับว่าลูกเขามีบางคนบอกว่าให้เอาเปลือกสะเดามาต้มทานต้มชิ้นต้มทานได้ไหมครับ
13: แล้วเราต้มไปยังคะ
16: ไหนครับ
13: แล้วคุณสุดชัยต้มไปยังคะ
16: ยังไม่เคยต้มเลยครับแต่เขาบอกว่าให้ต้มเปลือกสะเดานะครับเอามาต้มแล้วก็ทานทานได้ไหมครับ
13: เรายังไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของเปลือกสะเดานะแต่เรามีข้อมูลเรื่องของย่านางย่านางกำลังจืดเราเคยมีข้อมูลย่านางกำลังจืดแล้วก็ทำให้คนไข้อาการดีขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยระวังเรื่องไตไว้ให้ดีเพราะว่าไตเนี่ยมันจะต้องขับพวกยูริกเซลลีนพวกนี้ออกถ้ามันขับมากเกินไปหรือมันขับไม่ได้เลยถ้าขับน้อยลงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการสะสมแล้วมันก็จะปวดตามข้อกระดูกต่างๆ
16: ค่ะถ้าเป็นไม่ได้ผมจะเอามาทานนะครับ
13: ก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะแต่ทางเราไม่มีข้อมูลนี้
1: เปลือกสะเดาใช่ไห
16: ม
13: ค่ะเปลือกต้นสะเดาใช่ไหม
16: เปลือกสะเดาที่เขาสิครับที่เราต้มกินนี่นะครับเราจะเอาไปมากินนี่นะครับ
1: จ้ะกินย่านางกับรังจืดลองดูก่อนไหมคะ
16: ยานางยางคิดดีกว่าป่ะ
1: ลองดูก่อน
13: ที่เราเคยใช้อยู่ก็คือเถายานางกับเถาลังจืด
1: เถานะคะ
13: เถายานางกับเถาลังจืดอย่างละเท่าๆกันส่วนใหญ่คนกินก็ประมาณอย่างละสองกำมืออย่างละสองกำมือต้มดื่มขับ ขับทิ้งก็จะลดอาการพวกปวดตามข้อได้ส่วนหนึ่ง
16: ครับ
1: ลองดูนะคะ
16: ย่านางใช่ไหมเถาย่านางใช่ไหม
1: เถาย่านาง
13: เถาย่านางกับเถาลันจืด
16: เถาย่านาง
1: จื
16: ดจืดโอ้มาต้มใช่ไหมครับ
13: ค่ะ
16: มาลองจะลองดูนะครับ
1: จ้า
13: แล้วก็อย่าลืมพวกอาหารแสลงต้องไม่กินด้วยนะ
16: อะไรนะครับ
13: อาหารแสลงที่มันทำให้เราปวดข้อต้องไม่กินด้วยนะ
16: ปวดแสลงพวกหนกนี่ก็บอหน่อไม้ใช่ไหม
13: หน่อไม้แตงกวากระถิ่นชะอมเครื่องในสัตว์ปีข้าวเหนียวสุราปลาดุกเผ็ดยอดผักต่าง
1: ๆนะจ๊ะ
16: ครับครับครับครับ
1: จ้าหายเร็วๆค่ะ
16: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามหลายคำถามเลยในนี้นะไม่รู้ว่าจะตอบทันไหมเนาะอาจารย์คุณวันเพ็ญค่ะถามว่าต้นกระดุมเงินมั้งคะบำรุงเลือดได้จริงไหมคะ
13: บางรายก็ไม่ได้ในบางตำราก็ไม่ได้กล่าวไว้นะคะว่าเป็นการบำรุงเลือดแต่ชื่อเรียกคือขับปัสสาวะค่ะ
1: ค่ะขับปัสสาวะแล้วก็มีคุณเจริญชัยมั้ยคะ
2: ครับ
1: ถามเรื่องยานัดเป่าเพื่อบรรเทาอาการหวัดมีผลเสียไหมครับ
13: ยานัดตอนนี้เขาก็มีจำหน่ายอยู่นะคะแต่ว่าบางคนก็ใช้รักษาอาการไซนัสแต่ว่าบรรเทาหวัดนี่ไม่แน่ใจถ้าบางคนเป็นภูมิแพ้ก็ทำให้อาการกำเริบค่ะ
1: ค่ะโอเคช่วงท้ายรายการแล้วนะคะ
2: อาจารย์ฝากถึงคลินิกไว้หน่อยครับอาจารย์รวมถึงเดือนหน้าด้วยนะที่ขอนแก่น
1: แล้วก็สมุนไพรด้วยค่ะบริจาคสมุนไพรเช่น
13: ก็ถ้าสนใจที่จะเข้ารักษาที่คลินิกเราค่ะพรุ่งนี้เป็นคลินิกวันอังคารเราเปิดทุกวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณสุขนะคะชื่อคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างนะคะก็เข้าไปซอยเพชรเกษม68อยู่ใกล้หมู่บ้านอรุณทองสาย1แล้วก็อยู่ใกล้แยกที่44ถ้ามองเห็นแยก44ก็อยู่มองตรงข้ามเลยค่ะจะมองเห็นคลินิกเป็นกระแพงตึกเป็นกระแพงขาวๆยาวไปเลยก็จะเห็นคลินิกอยู่ก็เข้าไปได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็ส่วนท่านใดที่จะไปที่ขอนแก่นของเราจะมีทีมไปที่ขอนแก่นตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมค่ะ11 18 2511 18 25แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดวันอาทิตย์เพิ่มให้ด้วยถ้าตอนทีมเราไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น11 12 18 19 25 26ค่ะ
1: ค่ะ
13: ก็จะเป็นทีมทางกรุงเทพไปช่วยก็ไปเจอกันเดือนกรกฎาคมก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นอะไรก็รีบไปก่อนค่ะอย่ารอช้า
2: ค
13: นท่านใดอยากจะสมุนไพรก็ส่งมาได้ค่ะที่ตู้ปน59กนศบางนากรุงเทพ10260ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์นะคะ
13: ขอบค
1: ุ
13: ณทุกท่านค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะ
2: พร้อมกันนั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกเทวเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เออแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวิน

0: นึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะสะเทือนแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศพริษณาถ์ขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
3: นายนันชาโคสังศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองพิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ้โบดาเจ้า
3: โอ้โบโชเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
3: โอดูธรรมะ
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงมะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: 330ตลอด24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเนอะเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนเนอะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不来好花啊，阿姆萨你莫花你萨莫啊，我历史我都知的话做不了我雪花不啊，我历史我把嘎哥把他进买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจะเอาลิสุงยิ้มเล่าเป็นยังไงด้วยมาคือถิ่นยังมาคือหนีควันด้วยในยังคือชมมุควันยิ้มจิ้มมุที่มุร้องก็ไม่ยังคือหนีมุควันยิ้มสามมุงอ่ะนาถิ่นยังควันยิ้มนานยังจะถิ่นเย่เลยทีดูจะอาทิตย์ท้าววิทยุว่าโดยจะมองว่าเป็นยังไงระบบยาระบบเอเอ็มอาจจะแปลว่ายี่ครึ่งความเที่ยงว่าเบอร์ที่ตู้ลีเฮียชีสโชว่าโจยาดูละปีข้าวเชื่อข้าวอาวโลดมองไงโลชื่อยังว่าเบอร์ว่าโลคนนี้คือวิทยุจวะอาทิตย์เบอร์ที่อาวรายการลิสุงโงดูจะเป็นอะไรบ้างไงอาบอกว่าวิทยุยินเทเรนนันนะคืออีน่าของงานเนี่ยชมควันยิ้มมุติมุลอยยิ้มมุควันยิ้มสามโมอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สุขจวะฟิสบุยเพจไปคือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตทำมาคือแนวตัวความที่มรดกความที่เรียนไล่สุดยาชกว่างานไปคว้ามาบอกว่ากบติดตั้งไงได้คือวัวยี่ตัวนี้คือกบติดตั้งได้งาที่อย่างวัวสุดสุดแปลวัวเชี่ยวความรอดที่ดียี่เกิดชกว่างานนี่มีที่ยังงอเป็นยังไงวัวลิซูบางไปคือว่าหาเหงี่นี่มีที่ยังไปคือยี่จื่อยี่เนี่ยยี่คู่ยี่ตัวยี่จื่อชกคู่ทำไมครับวัวท้ายวัวที่วัวท้ายบ้างอ่ะวัวลิซูบางเดียวคือพระกระดามังอ่ะวัวท้ายบางมาคือชกฮะชกฮะยี่จื่อยี่ชกว่างะวัวลิซูบางไปคือว่าหาเหงี่นี่มีที่ยังไปคือกระต่ายยี่ถั่วลันยี่อาวบุยอาบาบะเฮงะท่าชอบไปเฮงะโฉฮานี่จื่อยี่นี่ไม่ถึงยี่บะเฮงะที่ยี่หัวชวางะที่ยี่งะนี่ไม่ถึงบุรุษเฮอาวเฉวางวัดมาปีบะเฮอที่เสือท่าจึงเชื่อชวางะอามุสัตยากรมอุตุนิยมวิทยาที่ภาคเหนือทั้งปวงอ่ะยาที่กกุญิโซที่เหมือนทั้งปวงกุญิโซแตงิโซที่ภาคเหนือทั้งปวงธรรมะที่เจนเตฟละอามาสังว่าบรรยายที่เราจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะอันที่ยังคือเชียงไฮ่ก็ลำปางลำพูงอ่ะอันก็คือเอาพื้นที่มาจัดสรรอัตยาฝาละจามโอบดงอ่ะอามาสังว่าคือบางพื้นที่อ่ะที่ก็ร่วมว่าคือเมืองฮาเรียกว่าคือชิดซ์เปอร์เซนซิเลชันอ่ะอันก็คือเมืองฮาก็พันเรียกว่าบรรยายีมีความเสี่ยงไงว่ามีเชื่อมาเมียจะลิกลายไปเช่นไงยิ่งว่าที่มองว่าบรรยาน้ำถ้วยมั้งอ่ะอาจจะเจอมายิ่งมาที่มาบ้านเนอะวันนั้นว่าจะบ้าข้อยิ่งไงสั่งซื้อจะลาที่ไปเหรอลาปัจจัยกว่าอย่างมั้งมั้งว่ามีอะไรไปเหรอว่าจะไปเหรอว่าที่ว่าลุจิตเดียวว่าไงว่าลุจิตเดียวเหรอจะยิ่งหิ้งชามาเหรอจงว่าว่าว่าจะไปเหรอว่าหิ้งชามาเหรอว่าจะบ้าว่าทุกชาคือชาอาทิตย์ไปเหรอมึงหาคือพันเลี้ยงของมันยังไงเหรอยิ่งสั่งเลี้ยงว่าจุ่มจีนี่ที่เห็นพันเลี้ยไปคืออ่ามาเคยตั้งยาจำโมฝาตาปรุงงานมายาปอพอที่ลีจันทุฟลาอาทิตย์ที่ยากรุงอุตุนิยมวิทยาการเรียนมิตรผู้ค่ะที่ลีกุญยศที่ลีก็แทนที่ลีอาตมาจันทุฟลางาอาทิตย์ไปคือบางพื้นที่มหาคือพันเลี้ยไปชกงานอ่ามาเคยที่ลีอาแต่ดูแลเนี่ยคือกัดตุยงี้ไปเชิงงานจะไปข้อมหาคือพันเลี้ยไปคืออาจจะเจียมังอ่ะอาทิตย์นี้ก็จะเอาดินสไลด์มาเคยที่ลีกินน้ำเป็นยาที่ลีจันทุฟลางาอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังชกงานมาคือเอาบอกว่าติดตามข่าวสารไงถ้าบอกรัฐบาลขออนุญาตที่ดีประกาศแจ้งเตือนยามาข่าวยุดดูที่ดีนานร่างอ่ะอาจจะปิดข้อวจังหวัดที่บอกว่าที่ดีพัดโจมบ้างอ่ะมาที่ดีจะเกินหน้าว่าวจะสักจังบ้างอะไรก็เถิดจะจ้าว่าวโลเขาเรียกว่ายินหาจังบ้างอ่ะที่ดียินน่าเชื่อไงอาทิตย์บ้างอ่ะมาแต่ไม่ดีง่ะบอกว่ายี่ข่าวสารไงที่เกี่ยวกับงอที่พยากรณ์อากาศงอเมืองฮันเลตโปที่ดีมันที่ดีนั่นแหละชาวเกาหลีเองว่าจะจักฟ้าแบบนาสุริยาขวัญทวนแบ่งผู้ช่วยสุริยประกาศแจ้งเตือนมาขึ้นจวงงานปีข้าวจะว่าว่าพี่ว่ามหาเกิดผลเลี้ยงเพื่อที่มีโอกาสว่าอาจจะจอมดินสไลด์ดินสไลด์ยังมั่งงานแล้วไปชิงวัยมาที่เกณฑ์ในแบบสุริยแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะอาจจะไปงานอ่านมาข่าวยึดข่าวยึดดูที่ได้ติดตามได้งานที่มาที่ช่องไม่ยังไงมาสุริยากระทรวงการค้าของมาแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะรัฐบาลเลยมาสุริ
กลุ่มมิจฉาชีพเคยว่าเวลายิลีนส่งฟลังเงอามียิงใหญ่เจ็บยิงไงเธอบอกว่าบาดสวัสดิการแห่งรัฐไงอาสมบัติคุณเจ้าสุอามาสัตย์มาบอกว่ายิงใหญ่เบื่อเงินได้สุขความที่ดีเยอะเบื่อเบื่อยิ่งลิ้นสุขอะไรกว่าเอาโทรศัพท์ของแนวยี่ข้อความเอสเอข้อยังไงอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ยังเฉพาะงานปีข้ามาทดสอบได้เฉพาะเดือนละก็ไม่ยังไงมาเคยถ่ายยิ่งดีเองงานที่มาเคยยากกลุ่มมิชาชีงานละโซมาฆ่าสู้ทิพย์มังงะเที่ยวลาสู้กว่าโชฮานี่จะที่เนี่ยมาเป็นเจ้าชิงเงินกว่าโอ้โหบัดสวัสดิการแห่งรัฐไงเอาสมบัติคุณเจ้าสู้กว่าเวลากว่ายิงใหญ่ยังมังอ่ะอาทิตย์บ้างบ้างคือไงเอามาสักคือยาอีกข่าวที่เชิดดูแลเนี่ยคือมาบอกว่ายิงใหญ่สุดละยาอีกชิดข้อที่เกี่ยวเป็นยังเวลากว่าอีข้อความไงที่อินเลียชิชิสุฟลังอ่ะไอ้ท่านยิ่งดีเนี่ยคือยิงใหญ่สิยิงอ่ะที่เนี่ยคือเอกสารมาคุยไปคือว่าที่ส่วนจะมาคือจงอ่ะมันก็เชื่อว่าทุกฝรั่งเนี่ยคือว่าอีเอกมาดีทำมาดีเป็นไงก็เลยที่ที่ดีจะมาคือจงอ่ะปีกว่ามาที่เชื่อพัชจิจงมันอยากคืออันเลียอยากคืออยากคือวสวรรค์อ่ะมันอยากกลุ่มมิชาชิงไงปีกว่าสุสียาเจ้าที่รัฐบาลแม่งสุกส่วนการขับเคลื่อนในเศรษฐกิจฝรั่งเองกุลีจะที่ลีเจโดงอ่ะที่เชื่อมันจงอ่ะอาทิตย์วันโนทรศัพท์คนแรกนั่นยังว่าอยากยินลิ้นสุฝรั่งบางมันจงเชื่อของแง่อามาสัสุกุลาสุยเจมองมากว่ายี่แอดกระเป๋าตังไงหรือทัติกะอาทิ้งกว่ายี่แอดทันรักหรือทิกะงอทิ้งกว่าสุตู้เอทีเองงอกุนทายียี่เจมาทิกะอาทิ้งกว่าสุรถเบียนงอมังคิดว่าวยืนใจมังงานงอธนาคารจวงไงเอากว่ายี่เจอทีเอยี่กุนทีเลตุชิงไงแล้วกว่าทุฟรังยิงกุลีเจทีเจมังงอยาลิเบรีไตเจมังจูอาทิ้งแล้วกว่ายี่ลิสุฟรังยิ่งทันยิ่งดีงูเจมังหมดจูงเชื่อของไงอามาคือจำมึงว่าตัวชีพจิตตัวเบื่อทางยิ่งดีไงอามีที่แหละลบที่ยิ่งไงทำมาคือเอาจิตกระตุ้นเบื่อจ้าสมัสเบื่อเอามาใส่ยาสูยิ่งถือว่าเกี่ยเบื่อไงเอาบุกวันยิ่งดียาลิบเบอร์ที่เลยไปเยเบื่อไงสุดท้ายเบื่อไงเอาบุข้อมูลสูพิอัตเตอร์สูโซอาทิตย์นี้คือเอาบุโทรศัพท์ในยาที่เลยดูแลเนี่ยเอาหุบไอ้บาดจอมาคือสุดที่ก็น่าอย่างงาเอามาใส่เห็นยี่แม่นุยักกลุ่มมิชาชีพก็สุดใช้ระบบว่าข้ามาได้ช่วยอย่างว่ากี่ลำมามีอย่างงาอธิบายอย่างงาอามาคือจำโมงอภิควาเนี่ยที่ทุชิทุฟลังย์บางคนจุดตะปูว่าช่วยรออาทิตย์ว่าคนละครึ่งแบ่งไงไทยช่วยไทยพลัสไงไอที่ช่วยนี่เองเยียบยังไงพัตตุฟลังบ้างไงอามาคือจะคือถัดจุดอย่างงาอามาสัตว์สุดที่ยี่รัฐบาลคือเนี่ยที่ทุฟลังย์กุลีจะที่เรียกที่เป็นบ้างมาบรรจงอ่ะทุกอย่างคือเชฟพอดูบ้างคืออันนี้ยังคือกลุ่มมิชาชิงนะสมัครสมัครที่เรียกสวัสดิ์ชกงานบัตรมาปีมาที่เรียกแจ้งตัวอย่างอ่ะที่เนี่ยคืองานที่มาแต่ช่วงบัตรคือนาตะปูบัตรมาแต่ปีมาสุดท้ายเช่นอ่ะอามาสัตยากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือนาตะปูว่าสุกระทรวงยุติธรรมตีสุยาคือมาแจ้งสิฟละธรรมศาสตร์แบบมันก็คือนาแหทมันนางไงไข้เลือดออกแบบยังไงแต่ก็รู้ว่าคือแหทมันมันตัวก็คือว่าจุดเป็นนาแบบดาวไงที่สิ่งที่กูมองว่าคือกูยึดตัวเนี่ยชดซื้อกูโค่สิ่งที่กูมองว่าคือว่าบางคนสบายที่ที่ห้าคนเนี่ยมันสบายคือชดห้าหนี้จีนยังไงแล้วบางชดมาคนเนี่ยงงไปยังที่แหทมันนะไข้เลือดออกมาหนึ่งซุ่มไปยังคืออาทิตย์ยาธรรมดาเชื่อไปได้ยังคือติดติ้งยังคือลายเฮมือหว่ามาสติเลยในร้านนาเบที่ที่ไปได้ชิงงานเอามาใส่มิดสังโง่ไม่ยังสุยข้อมูลจอมบ้างเหงาเธอมาสักว่านาเชียร์บ้างคืออาทิตย์ยังถือข้าวเล็กอ่อนเนื้อสุบังงาทำคือชิมือชดตัวที่เรียกว่าอาทิตย์ที่เราเหตุทุมันนาปุ่นดูเอาที่เรียกชิควาลามังอ่ะเธอชิมือชดตัวคนแรกชิควาลามังไปยังคือละชิซื่อชดตัวชิควางาอาทิตย์แบงก์ผมไม่ยังชอบงะมาคือจำโมงะเมื่อฮาลิสเซ่แต่ผมบอกคือเหตุมาบางอย่างจะเป็นอะไรก็มีอย่างไงใครเลือกออกหรือว่าใครมาเรียนหรือว่าอาทิตย์นี้คืออาบุกติดแล้วคือน่าจะเป็นอะไรกินแล้วมาคือจุนังะอาแบงก์คืองะชอบงะมาคือจำโมงะปีขวาโววิธีป้องกันมันบางอย่างเอาว่าสักไฟตั้งโอ้เป็นอย่างไรมาคือจับผู้จับมีคือขวาจวะอาทิตย์นี้คือจะเป็นมาคือขวานนำมาคือบอกว่าอีคลีนนึกไงอาทิตย์เหงว่ามังคิดว่าสูต้องขุมเมื่อมังไงว่าอาทิตย์ที่จุยากระยุนไปชิงไงมาเหอแต่งยี่ห้อมือชิคงไงคือยอดเจ้ามังงูไม่อยากเที่ยวหิคนแน่วันแบบหิกันเลยจะเหอมันนาทีเลยฉันลิไงว่าคือหลักก็ต้องไปเ
เหตุมาลันเยอะคือที่จารามาหึมยะคือจะมองว่าไม่ถือว่าผมฮาลินนะกันยังงอมันยังคือสิ่งนั้นก็คุยจริงอ่ะงอมหิงกันเลยจะว่าสุพขวาแก่แก่ขวางอกอะไรเจ้าขวาเจตีดามะเป็นธรรมะเพื่อสิ่งนี้ฟังคุยงอมันยังคืออันจะแต่ชื่นเนี่ยเพื่อเหตุมาจะเป็นธรรมะลันเยอะคือยิ่งฟุ่มเฟือยเกินเพื่อจะหึมยะปุ่นละเพื่อเอาหิงยังคืองอหิงกันเลยจะหึหิงคนนั้นก็จะนะอาทิบะจะคงอ่ะมาคืออาทิตย์ตกแรงงอติวจะลงงานจำมือชงงานอาทิตย์เคยจะมางงเป็นยังไงเที่ยวสักไฟตาเบื่อไงมาเหอจับโผล่จับมีเหอแต่ขวักเกือขวักจ้างอาทิตย์เคยไปจิ้มจะเหออาชีพขวักไงทำไมเคยจะอาทิตย์ทำไมจะงงเป็นยังไงอาลูกว่าเยอะไงมาก็ติวมากว่าชีดูแลสุขภาพยิ่งชงงานอาจารย์ใครมาเรียกใครได้ออกหรือเปล่าคือชีวิตไงติกระโดดไปเหอโนยากค่ะขึ้นไหนมาเหรอจงอ่ะถ้าเกิดเราไปเหรอว่าอายนาหนีสัตว์จะไปเลี้ยงเหรอจะเรียกใครเลี้ยงอ่ะว่าเลี้ยงเหรอเชื่อมาเหรอกินน่าชงอ่ะอาก็เคยเนี่ยเหรอมาเหรอเอาคนอยู่ที่เลยจำพวกเหรอเข้าข้างอ่ะที่ไปเหรอเงาชงอ่ะมาเหรอที่นาทบัวทำมาที่ปีมาที่เจนตัวช่างอ่ะมาเหรอจำมึงอ่ะมาฮัลลิสจะทำไปเหรอจะไปเหตุมาเหรอขึ้นยังอ่ะใครเลี้ยงออกก็เลี้ยงมาใครไม่เลี้ยงก็เลี้ยงขึ้นยังอาจจะเป็นไงแล้วคือที่เรียนมาเกิดจะนำมาคือไงมาคุยเดียวมากว่าชื่อวันนี้ก็เลยจะคือกว่าชื่อไงที่นี่คือมาคุยเดียวใจยังไงพี่ข้าพนันรับเป็นในสุดจามาคือเป็นมีคุยยามมาเงาเชื่อว่าคลินิกยี่ยี่สิกับคุยยังกับตัวยังไงถึงมาถึงมาที่เรียนปีมาที่เรียนเจนเตอร์ใช่ไงที่บ้านก็ไม่ใช่ชาวคนไงมาสักวันชาวคนไงมากว่าที่ข้าเงินนางวันชาวคนถ้าวิทยุข้าอินันนาจะสู่ทลายส่วนที่สุดละคือข้าวโง่ชาวคนไงมากว่านั่นนั่นด้วยชาวคนไง

下话不来好话啊他啊我来说我得说替他我必须用了那家说个啊去了我下话我要用不过得服了啊他他妈哪个呀我不点了下话那个啊我下话啊他妈的下个他妈啊比慢啊啊弟他妈 start 就像啊啊我想我们呀去我啊 Facebook 欢迎嘛我是和弟弟欢迎啊对呀啊老师的父母啊我啊妈一把啊，吃苦吧，耶稣啊！啊，我讲三千嘛，我说，哎，这不嘛呀，三千这里花个，下个半年和我一陪他妈下年和啊，他也发啦，不行哎，也说发啦，不行哎，小伙干他妈和别花，我都是一陪的哎，阿妈提把钱发啦，不行哎，阿妈和伢和造梦啊，一他妈呀，我古鲁米查清啊，老师不嘛和。啊，这个我吃苦吧，就说在上车的里不乐啊，不不下个比你啊妈比话，从专业不和我压一来顺多，某个些个啊，非不我这里，那你服了比你爱他妈装啊，啊妈个咱们个他妈也和古鲁米恰七十块啊，啊妈是很你不和那个属于百米的啊，萝卜阿拉和你下妈也和马做十块啊，啊听你个诺吃苦吧，你和上车下妈和马做啊，他妈和你和想呀，晓得不？阿弟半夜小黄啊，比划我二十一百米一土，那些怕下河眼瓜我啊，女眼那些干眼瓜说安婆呀，是那他别的今年的的到说谈业啊，瓜我的啊，飞不欢迎啊，瓜一来花欢迎，蛮个些啊，阿弟做欢迎啊，只要我比较盲目瓜取货嘛他业啊，富宝富宝贝啊嘛，富宝嘛在意嘛他业啊，阿么在各做小黄嘛去。这个老板我一百米嘛，这边和女些不个，我啥钱花人和富吧，嘛种茶瓜收了花起，收了红花应该，你啥零往噻，收太白的，啊不啦，给他们和一包给他些个，啊我娘不用过了我不用过了，收下边我和就这些个，不收太白的，我带来鱼不一包个来的，啊再收到那的话，伢们老板弄烤虾啊，一百米土一包虾子不的嘛，弄一烤虾的嘛，啊做些个。阿弟欢迎小黄啊！啊，妈个，咱们我啊，不比花啊，我做做拍啊，我小黄我啊，都是一把把花家啊，把花家啊，花下说把这个做不了和比花这个啊，我非不欢迎，一来欢迎，蛮个些阿里多欢迎，喜欢你，怕下做不和你啊，妈个，咱们我他妈啊，老出不个这个么事呀？他一拍啊，是那个咱们和他妈呀，这啊，真得不让啊！阿妈和咱们阿弟问我吃苦吧，有人是上车下妈和妈做小黄阿他妈呀，这里啊真得服了，阿弟不要我小黄了阿，阿妈这里可真没心啊，啊我做做拍做啊，我小黄做啊，我啊一百一米的是花下家拍的拍拍杂拍阿，这里真得赢啊，阿妈生意你不啊更娘阿妈呀，这里过车呀，啊我别话妈把就做不和人家和他车阿妈和啊靠木一帮阿都呀，古没下去了，做么好说不拉夫把各杂忙啊，又靠木点嘛和娘啊，他妈他妈真得上啊。ธรรมะที่ช่างโง่ไม่ยังเห็นงาท่าช่างโง่ได้แบ่งเห็นงาที่ยากรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแต่พวกกุญิสุแตงยิสุธรรมะเจนที่ฝรั่งงานเอาพื้นที่พันหนึ่งโง่ไม่ยังเห็นมหันเรียบไม่เห็นยังเห็นสิทธิ์ปัสสิงาขึ้นมีมังงาบางพื้นที่งาที่แบ่งยังเห็นยาแบ่งมาเห็นเท่าโง่คือมีความเสียมาเท่าโง่จวบบาจัสโง่อาจิลุคุยเคยจัสโง่งามาเห็นฝาระบางงาที่พื้นที่แม่สองเชียงใหม่ที่เนี่ยคือเชียงรายพะเยาไงที่เนี่ยคือลำพูนลำปางเนาะที่เนี่ยคือจังหวัดสุโขทัยไงที่เนี่ยคือจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะจังหวัดตากไงมาคือเอาวัฒนธรรมจัดสรรไงที่เนี่ยจำหมู่ฝรั่งไงพิฆาตมหาคือพันเลียบไงผมเห็นแต่กันตัวอย่างที่ก็ตัวเองไงจำหมู่ฮันเลียอาจจะเจอมั้งไงที่เนี่ยคือรู้ที่ว่าอยู่บ้านจัดสรรไปคือกว่ารับปัจจัยสุยยามารับปัจจัยกว่ายามาคือเกินละมาที่เกิดจิมเชิงอ่ะที่ยังเขาจะมาเงาว่ายข่าวสารไงที่คือมันที่ตายได้ช่วงอ่ะปีขวาเอาจะขวายาสูตรมีอาชีพประกาศเงาเอาที่นั่นหนาเนี่ยคือทันตายช่วงอ่ะที่แบงก์มันยังช่วงอ่ะนี่มีคือหน้าปีมามาคือที่เรียนจวงอ่ะเอาช่วงท่าวิธีอยู่ขนาดจะสูงอ่ะที่ทำไรสวดที่สุดคือคือบุมงอ่ะที่ยังว่าแบงก์ช่วงอ่ะเอามาสมหาลิตเจอไปเหตุทุกมันนั่งใครรู้อ่อนมาเฮียคือเมียง่ะที่สิ่งที่คุ้มมันยังคือ

人生也好，是门错多啊，是多些个。喜欢么好，是吃错话生个，啊么好什么个啊，我先给那个这个啊，这个去关心个。啊，这家我在江县办个，啊里多好啊，我咋都不好。这个花花咋不个一改名和做花枝个，怕么个咋？别么不理么个？还托么拉你夫妇个呗？我咋一起花那么个么个给那个啊？偏偏也么个？这家个我上过这边，但是做婆做名和做花做喜欢个。还做嘛？他怕我们怕啊，开了二百个礼拜去去去捐啊！啊，再我训练嘛，哈苏我训练的根本还不去啊！再我不好拿个二十二百个礼拜去，他妈多就开了二百八的礼拜去啊！去拿个啊！再学吃给那个啊！礼拜去啊！啊嘛，过点嘛，过去都来说个怕有小黄啊！啊，礼拜去拿皮嘛嘛去啊！再来做小黄，不去我这都黄木来黄啊！啊，我历史我不去啊！奶奶他不帮人家去，一不让人家去，出没花钱，寂寞我得花多。ที่มูลองมันยังคือหนีมุขวันยังคือสามมงอ่ะนาทีเนี่ยควันยังคือนาเนี่ยส์อาทิตย์ที่นี้ลิตรจะชกงะเอาชกว่าเราคือบุ๋มงะนั่นน่ะสุดาคืองะกระดูกชิดจอมาฟูจะชิดจอมยาวจริงอ่ะน่าจะเป็นอะไรทั้งสุดเจที่นี้แค่ที่เนี่ยว่าคือด้วยงะอะไรกว่าจะคือเปรียบยี่ห้อควันยี่กุญแจชกงะอะไรประเภทที่ตัวความมูลของงะเอาชกว่าเราคือบุ๋มงะห้อควันสวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่แต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถจับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเริ่มปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ5,400,000คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไฟเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ้โบดาจ้า
3: โอ้ไม่ชอเปอร์
2: เมื่อสงค่ะ
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: 365
6: นับอะไรคะคุณ
5: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
6: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
5: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
9: ็ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วย

0: ครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302
1: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มตีสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกุ๊ดแล
4: ้ววันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอย

0: ตึงพริกตั๋วทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นนะเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชา

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วเราเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนโปรยปลายลงมาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 40% ของพื้นที่ค่ะมีที่ไหนฝนตกกันบ้างทักทายส่งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง0532767993ค่ะถ้าใครอยากจะฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่กันด้วยสำหรับในช่วงนี้นะคะทุกรายการก็จะมีการเปิดพระกรณียกิจค่ะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อที่เพราะว่ากำลังอยู่ในห่วงของการแสดงความอาลัยนะคะการสิ้นพระชนของพระองค์ภาซึ่งทรงมีคุณูปการค่ะพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสร้างคุณูปการให้กับพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยนะคะโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความยุติธรรมโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะโครงการที่เกี่ยวกับด้านกีฬานะคะแล้วก็โครงการที่ช่วยเหลือในกระบวนการของยุติธรรมต่างๆให้โอกาสสร้างรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่เคยผิดพลาดหรือว่าหลงผิดไปค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาดูข้อมูลดีๆกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลของฟุตบอลโลกกฎหมายที่ต้องรู้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลเท่านั้นที่ห้ามแต่ว่าตอนนี้นะคะทางภาครัฐเองก็มีการบล็อกปิดกั้นในกลุ่มของเว็บพนันต่างๆค่ะหลายพันยูเซอร์มากๆนะคะที่เปิดมาเป็นเว็บพนันเว็บอะไรที่มันเป็นม็อกอัพขึ้นมาเวลาที่เราเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีแบบโฆษณาเนาะโฆษณาพนันออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลอะไรอย่างงี้ขึ้นมานะคะทางภาครัฐเองก็ได้มีการผนึกกำลังกันค่ะปิดบล็อกปิดกั้นนะคะกำจัดให้หมดสิ้นสำหรับยูเซอร์ต่างๆถ้ายังมีส่วนไหนที่ประชาชนยังพบเห็นอยู่ก็สามารถแจ้งทางตำรวจที่เขาดูแลนะคะตำรวจไซเบอร์ค่ะหรือว่า CIB นะคะก็สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กันได้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็ได้ช่วยกันสกัดกันนะคะนอกเหนือจากนี้ร้านค้าร้านอาหารค่ะที่อยากจะดึงในกลุ่มของนักท่องเที่ยวยามราตรีแล้วก็แฟนคลับฟุตบอลนะคะหรือว่าลูกค้าเข้าร้านแต่ว่าไม่ทราบกฎหมายข้อนี้ไม่ได้เลยเตือนเลยนะคะสำหรับร้านค้าร้านอาหารถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตคุก4ปีปรับ800,000ไม่คุ้มแน่นอนค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลบอลโลก2026เนี่ยก็เชิญชวนนะคะแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมการเคารพสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดค่ะผู้ใดที่นำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 ค่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะซึ่งกรณีนี้ก็รวมไปถึงถ้าพบการกระทำความผิดนะคะจะมีทั้งจำทั้งปรับค่ะไม่คุ้มเลยสำหรับร้านค้าร้านอาหารนะคะที่จะลักไก่อะไรเงี้ยบอกคุ้มเจ้าอยู่มาติดคุกอีกโดนปรับอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ต่างๆก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนะคะวันนี้ทางตำรวจภูธรภาค5ก็มีการแถลงข่าวจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดค่ะซึ่งจับได้ในพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่และเชียงรายรวมแล้วกว่า5,200,000 เม็ดโอ้โหถือว่าเป็นล็อตใหญ่นะคะคุณผู้ฟังมีการแถลงข่าวจับกุมกันไปในช่วงสายๆของวันนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลยทีเดียวทำให้จับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้ซึ่งในพื้นที่เชียงใหม่ก็อยู่แถวๆนี้ไม่ไกล
ไม่ไกลเลยนะคะโหแบบเป็นล้านเหมือนกันแต่ที่ที่จับรวมแล้วกว่า5,200,000 เมตรเยอะมากถ้ามันหลุดไปนี่โหเราไม่อยากจะคิดถึงภาพความเสียหายแล้วคุณผู้ฟังเนาะมันสุดๆจริงๆนะมันสุดๆจริงๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังช่วงนี้จะมีเพลงที่มันเกี่ยวกับความคิดถึงนะความคิดถึงนะคะเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังซึ่งมาล่าสุดเลยค่ะทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มีการเผยแพร่เพลงปาฏิหาริย์มีจริง47ปีเจ้าหญิงที่ทรงกระทำเพื่อคนไทยทั้งชาติค่ะเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์พานะคะกับเพลงปาฏิหาริย์มีจริงบทเพลงโดยดร.วีระแข่งกสิการนักร้องคือน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะท่านใดที่เป็นแฟนคลับของน้องต้นข้าวนะคะก็เข้าไปเปิดฟังกันได้โอ้ตอนนี้ยอดวิวทะลุแสนแล้วค่ะมีการเปิดตัวกันเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงค่ะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกล่าวถึงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ปาฏิหาริย์มีจริง47ปีที่สวรรค์ได้ส่งเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยได้มาดูแลประสบกรณิกรชาวไทยและทำประโยชน์อันเอกอนันต์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังคะถ้าฟังเพลงอย่างเดียวไม่ได้เห็น MV นะคะเป็นอะไรที่เราก็จะดื่มด่ำกับทุกถ้อยคำของเพลงนี้แต่พอดู MV ไปด้วยนะคุณผู้ฟังโหน้ำตาลื้นเลยเข้ากับช่วงสถานการณ์ของสังคมไทยปัจจุบันมากๆจะมีช่วงหนึ่งของ MV ที่จะมีภาพหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ไปเตรียมความพร้อมเรื่องการทำคลอดเรื่องการคลอดนะฮะไปฝากครรภ์ไปอะไรกันแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาในเรื่องของเด็กไทยเกิดใหม่น้อยมากต่ำสุดในรอบ75ปีค่ะโดยข้อมูลนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่อันตรายมากๆของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบคำว่าเต็มรูปแบบคุณผู้ฟังเดินมา10คน3ใน10นะคะเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเลยไป4ใน10เลยก็ได้ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ได้กลัวการมีลูกเพียงเพราะว่าเรื่องเงินค่ะแต่กังวลอนาคตและคุณภาพสังคมเมื่อความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูกลดลงอัตราการเกิดก็ลดลงตามค่ะถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องสร้างสังคมที่น่าเลี้ยงลูกมากกว่าการรณรงค์ให้มีลูกเพียงอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มันมีข้อมูลบางอย่างที่เราจะได้ยินนะคะในหลายสถาบันเขาบอกว่าประเทศไทยเราเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณแต่ยังไม่มีใครพูดถึงในประเด็นที่ว่าสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่เหมาะกับการเลี้ยงลูกดังนั้นในกลุ่มของผู้สูงอายุที่อาจจะเกษียณอายุจากต่างประเทศย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆที่ค่อนข้างสงบ slow life ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบชิลๆสบายๆไปคาเฟ่ไปเวลเนสไปทำกิจกรรมไปช้อปปิ้งไปงานต่างๆไปท่องเที่ยวแบบสงบๆเราได้ยินคำว่าประเทศไทยหลายคนเลือกมาเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเพราะมันสงบแต่พอมีคำนี้ผุดมาว่าสังคมที่น่าเลี้ยงลูกเรายังไม่เห็นแคมเปญ นี้หรือเรายังไม่เห็นแนวคิดเรายังไม่เห็น mindset หรือเรายังไม่เห็นภาพสังคมที่น่าเลี้ยงลูกแต่พอบอกว่าเป็นมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยโอ้โหภาพชัดเลยว่าเป็นช็อตเป็นช็อตเหมือนภาพวิดีโอฉายว่าชีวิตจะเป็นยังไงหลังเกษียณมาใช้ชีวิตแบบสบายๆโอ้แต่ภาพที่แบบสังคมที่น่าเลี้ยงลูกเราไม่เห็นจริงๆตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นมันก็น่าจะเป็นโจทย์สำคัญนะคะมันเป็นโจทย์สำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ฟังพอเห็นตัวเลขอัตราการเกิดของเด็กไทยในปี2568โอ้โหแนวโน้มแบบต่ำสุดไม่ใช่แนวโน้มแต่เป็นข้อมูลข้อที่จริงที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบ75ปีคือปกติปีก่อนๆก็จะเฉลี่ยประมาณปีละ500,000 600,000 700,000แต่ปี68 308,000นะคุณผู้ฟังน้อยมากหลายคนอาจจะมองว่าจะไปบังคับให้เขามีครอบครัวจะไปบังคับให้เขามีลูกทำไมมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเวลาที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลประชากรมาวางแผนการพัฒนาประเทศมาวางกลไกต่างๆในเรื่องของระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขระบบสวัสดิการต่างๆมันกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวมันต้องเป็นเรื่องระดับนโยบายและมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่อันหนึ่งคนปัจจุบันเนี้ยโสดกันเยอะไม่มีครอบครัวหรือแม้กระทั่งมีครอบครัวแต่ก็ไม่ได้อยากมีลูกมันไม่ได้เป็นเทรนด์หรือว่ากระแสความนิยมมันไม่ใช่แค่รสนิยมค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกชีวิตแบบนี้อยากมีชีวิตแบบนี้นั่นเองมันก็เลยส่งผลให้ว่าทำไมมันเป็นสังคมผู้สูงวัยเพราะปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของ anti-aging มีเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบมวลรวมทำให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืน
ต่างๆเข้ามาอาหารการกินเลือกกินสิ่งดีเลือกออกกำลังกายก็ทำให้คนอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ฟังเพราะประเทศที่มีเด็กเกิดน้อยเกินไปอ่ะมันหมายถึงว่ากำลังแรงงานที่จะลดลงในอนาคตผู้เสียภาษีในอนาคตที่จะน้อยลงในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมเอาแค่ในชุมชนหมู่บ้านถ้ามีเด็กเกิดน้อยเอาแรงงานเอาเวลาไปงานสำคัญของหมู่บ้านงานบุญงานศพงานประเพณีไม่มีคนหนุ่มคนสาวไม่มีวัยรุ่นไม่มีวัยเนี่ยทำงานเข้าไปช่วยยกแบกหามของต่างๆก็จะมีแต่ผู้สูงอายุไปประกอบพิธีกรรมแบบเนี้ยอันนี้เอาแค่ในชุมชนนะที่ไปวัดนะคุณผู้ฟังถ้ามองภาพไปเป็นจังหวัดเป็นสังคมมันก็เลยเป็นช่องที่ประเทศไทยจะต้องนำเข้าแรงงานต่างประเทศจะมาบอกว่าแย่งงานคนไทยก็คนไทยโตไม่ทันคนไทยเกิดไม่ทันช่องว่างคนไม่เกิดปุ๊บและแรงงานที่ต้องมาทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมในภาคการเกษตรต้องจ้างใครก็ต้องจ้างแรงงานจากต่างประเทศเริ่มเห็นปัญหาไหมคะคุณผู้ฟังเริ่มเห็นปัญหาเนาะอันนี้เราค่อยๆวิเคราะห์กันไปแต่ทีนี้เราจะมาโทษว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกไม่ยอมมีลูกเลยทำให้เกิดปัญหานี้ไม่ใช่เราไม่ได้โทษแต่เรากำลังช่วยกันคิดว่าเหตุผลจริงๆที่ไม่ได้อยากมีลูกพอคนที่เกิดใหม่ลดลงเรากำลังวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆในบริบทต่างๆแต่ไม่ได้บอกว่าบังคับให้มีลูกแต่ทีนี้ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลเป็นโจทย์เป็นโจทย์เป็นการบ้านผู้บริหารประเทศพอมันเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็เลยมีแคมเปญที่แบบหรือสังคมมันไม่ได้เหมาะหรือมันไม่น่าที่จะมีชีวิตครอบครัวที่ต้องมีลูกแต่ทำไมมันเหมาะสำหรับการมาใช้ชีวิตหลังเกษียณมากกว่าเราอาจจะต้องสร้างค่านิยมสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการเลี้ยงลูกสร้างบรรยากาศในสังคมให้มันมีความปลอดภัยในสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขากังวลที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือปัจจัยที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูลูกอย่างเดียวแต่มันคือความมั่นใจว่าเขาจะเติบโตมาในสังคมที่มันมีคุณภาพมีความปลอดภัยนั่นก็คือเป็นโจทย์ของภาพรวมเลยที่เราอาจจะต้องรอดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะถูกคลี่คลายไปในทิศทางไหนนะคะแต่ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้โทษนะบางคนเนี่ยอย่างเพื่อนอยากมีลูกมากแต่ก็มีลูกยากมียากจริงๆพยายามทำหลายวิธีละมีลูกยากอย่างคนรู้จักก็เหมือนกันอยากมีลูกมากเลยเธออยากมีลูกอย่างน้อยมีสักคน2คนแต่มีทั้งทีอยากได้เป็นแฝดเลยไหนๆก็ท้องทีเดียวก็ออกมาทีเดียว2คนก็เลี้ยง2คนแต่เด็กไม่มาคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้นะคะเขามีการสำรวจด้วยนะคุณผู้ฟังเขามีการสำรวจนะคะว่าผลจากนิดาโพนะสะท้อนภาพได้ชัดเจนเลยว่าเมื่อคนไทยอายุ 18-40 ปีที่ยังไม่มีลูกเนี่ยมีถึง 44% นะระบุว่าไม่ต้องการมีลูกเหตุผลอันดับหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกรองลงมาก็คือความกังวลต่อสภาพสังคมและภาระในการดูแลบุตรมันเรียนฟรีมันฟรีจริงไหมทุกวันนี้ก็ยังต้องควักเพิ่มจ่ายเพิ่มมีค่าต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายสรุปก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐถูกไหมคะข้าราชการที่บอกว่าเบิกได้เบิกได้จ่ายค่าเทอม 20,000 เบิกได้ 2,000 โอเคก็เบิกได้เหมือนกันแต่จ่ายจริง 20,000 นะถ้าเบิกได้ 2,000 ก็แล้วแต่ว่าลูกเราเรียนแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่สิทธิและสวัสดิการเนี่ยเขาก็มีให้ในส่วนของข้าราชการหรือว่าสวัสดิการอื่นๆแต่ทีนี้คำว่าเรียนฟรีไทยเรายังไม่มันยังไม่ฟรีแบบ 100% เลยอะค่าใช้จ่ายในการซื้อสังคมซื้อโอกาสให้กับลูกมันก็เลยต้องมากขึ้นมันเป็นความกังวลของคนปัจจุบันจริงๆนะคุณผู้ฟังนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะกรมอนามัยเขากำลังจะดำเนินการถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับ 2,500 วันแรกของชีวิตซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระยะยาวคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนไทยไม่ได้รักเด็กนะแต่เป็นเพราะว่าหลายคนไม่มั่นใจว่าประเทศในวันข้างหน้าจะมีพื้นที่ที่ดีพอสำหรับการเติบโตของเด็กโอ้โหอันนี้ชัดมาก
อันนี้ชัดมากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันมาดูแลคุณภาพของทารกในปัจจุบันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะอย่างที่บอกว่า 2,500 วันแรกของคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะนโยบายของกรมอนามัยนี่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณแม่คุณภาพแม่และเด็กเนี่ยต้องควบคู่กันไปดังนั้นเราก็ต้องมาโฟกัสในการดูแลคุณภาพของเด็กที่จะเกิดหลังจากเนี้ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีเป็นบุคลากรที่เป็นความหวังในอนาคตของประเทศไทยต่อไปก็ว่ากันไปในแต่ละบทบาทหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ที่ชวนคุยเรื่องนี้เผื่อว่าหลายๆท่านนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณลุงคุณป้าก็บ่นกันเนี่ยลูกป้าแต่งงานแล้วก็ไม่ยอมมีลูกแล้วก็อย่าไปโทษว่าอย่าไปโทษลูกเลยว่าไม่ได้อยากมีหรือไม่อยากมีเราไม่ได้มองก็เป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือมันไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้คนอยากมีลูกเราขาดตัวกระตุ้นขาดแรงจูงใจขาดความพร้อมขาดความน่าสนใจคุณตาคุณยายอาจจะอุ้มหลานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะเผื่อว่าอาจจะมีบางวันที่เขาอาจจะเกิดความจุดประกายอะไรบางอย่างเห็นความสุขอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเห็นความพร้อมเห็นโอกาสเห็นไม่ว่าจะเห็นเรื่องราวอะไรก็ตามอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกว่ามีลูกหรือไม่มีลูกแต่ในวันนี้สถานการณ์สังคมมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังว่าเออมันเป็นแบบนี้นะคะก็ว่ากันไปที่กลุ่มผู้สูงอายุอ่ะเขายังบอกเลยว่าอยากจะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยเพราะว่าสังคมมันเหมาะสำหรับการอยู่แบบเกษียณทำไมเราไม่สร้างประเทศไทยสังคมบ้านเราให้มันเหมาะสำหรับการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพก็ว่ากันไปในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการอ้าวน่าจะทันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะส่งท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้แจงลิสาปิงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห
4: ์นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมกระเดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
6: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อบูดะเจ

0: คุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฝ้าก่อโ
2: อใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

chia ta nghe tôi hẹn tại nhà.

là ta đã có phu nhân dán ở thế mà chịu được.

大殿呀，门呐。你了呀，老板，打开。

人啊，在街道走。

Whoa!

planeta. Oh, planeta.

0: 上我老不知谁落葬，哎你老子听家的叫听啊，我来也在了让我老不在了心，大爷来我葬年年的咋地嘛，这干年买了光飞了我就散东海哦哦哦，家山的表飞表扬见了表露家醉了眼罩巾，我娘的坐葬这今后娘老有那困没困来来满葬哦红牙的不啊见啊这半年带来变变了这件啊哟变变了哦走没见啊有年啊毛钱也够来在那边喝了酒你也拼了没空把那牙拼吹红耶我来呀妈妈又拼来吹门哦天飞我的幼年啊那张一心啊关于了这路线啊但有那家的听红啊这有一句了满载了我这天啊混度了情耶稣的俩肚子给少年滚了金啊手要你来我也不能翻半年的杨柳为今少年来我还丢在旧路边总没有飞定我人家的很差年来路菜菜我不也买了哦多空岛的房间的名字老老空啊岛民长老晒阳哦哟房间的阳哟啊俺晒你民老哦哟听过来我家难哦会一道的房间的名字呀老难问在给俺手 sing to love and ning wan me yam so to to ne kho lai kwe se se the na ho si cha o kin fe ko le sin se ve pan ke nya no o giữa tu lâu chẳng thì nâu con su giãn chiến lợi thính chiếu chè yên hạ su tổ bú hê ô thông yê su hê thả yên hạ thính tờ chuẩn hậu chiến lợi chạy chiếu nà nhìn nà tin chuẩn ô chiếu.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตร ร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
6: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอลลุ่มเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี
7: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่า

ป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

สุดต้องจัวสังชัวหูได้เฉิดไทยเดอรู้เสียงจังใหม่รู้เชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังซึ่งจูไปหาเถ่าเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอร์ช่างเอเอ็มเตอีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอร์นัวมงยอเป้ลุมงสวดเลยโชกังนงเตา

มาตุอายุเลิกกอบลาเอจ้าหอตุเทตุเตมองกาตาปูมาตุอินชูกาตุอาตุสุเชอเจตืออยู่หอลาเซยอ

要送一种那这个叮铃章，说老祖啊，努完赞努地能够哦，努照领度雄哦，请直播啊，照照住啊，努努啊，让住啊，努一里沙一度扎个干努努啊，要罗毕竟让住啊，努一里沙住啊，度扎个干毕竟要让雄努啊，要能雄。đỡ nua cú giờ rùa sình vang rồng sa trọt ăn tròn đồ sú tông chùa hà lù mong đỡ lú sến trên mày tuần dữ y trồng nà dự cứ tin ninh chàng suốt lơ mà uốn đê nua nuôi chè cú tao cho y sang lù cha cứ giờ thống sình hàng sang lù cha cứ mua lúm bê hà ta sáng mua nhang mà cú mua cho lù cho cho bé suốt lơ tao lù cùng kế lo rể uo kề tăng lơ mà uốn đê nua nuôi chè กูทอเป้จอน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสวดเหลือกือเมย์ย่อจัวหูเพจเฟซบุ๊กฮะย่อจัวหูติ๊กต็อกมาทอเมย์สวดเลยปังจัวกดไลค์กดแชร์อีแรงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมดาวจัวเมย์สวดสวดเล็งสวดถูกือลุนจูกูย่ออวพงยืดอวเกลูปังจัวช่างกางดูสุดต้องจัวฮาลูมงดาวรู้เสียงเจ้งใหม่มากูหวังฮะแจชาฮตาเมสวดเล่าย้อนรูกุญย์อัวพงยูอัวเกเถ่าปีมึงจู่จัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกุยมัวจ๋อสู้สื่อเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู้สื่อเท่าเตกือกุยเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้านุเจยอมอีจ้างสู้สื่อกือย้อจวนเต่าจ๋อหนูซื้อกุยกองกำกับการสวัสดิการภาพเด็กและสตรีมากูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูหาตาลู่ใจต่างชื่อหนัวนิยออีลู่ใจกือมั่วเก๋กังกือหาตาซื้อตือแข่งขันฟุตบอลโลกมาเต่ากือหาตามั่วเก๋กังแข่งขันฟุตบอลโลกเหล่านุเจกูอยู่มั่วเจ้าจ้องเล่นเต่าตือกือเงียเก๋ตือใจอยู่ป๋อกือยอพนันบอลหอมาเจ้าหนูจื้อป๋อกูหาตามั่วย้อจัวเสาหัวเสาจัวจือหาผ่านเต้เว็บไซต์เราชื่อแอปพลิเคชันย้อจัวกลุ่มแชทดาวน์ดาวกลุ่มมากูอยู่มั่วเก๋กังคือฮาตาตื้อใจอยู่ป้อพนันบอลเล่นเต้ามาอยู่มั่วจอต้นเองคือลูกลังจ่าฮาตาเร่งเป้งเจ้าตัวชูมาก็อยู่เต่าเนี่ยใช่เห็นมากู้จวมเจ้าจงเล่นเต่าตูกุนเริงเล่นเต่าอ๋อมาจ้าหนูจูปหาตาช้อนเริงนะวิญญาตาเกตุใจอยู่ปอพนันบอลหนูเจยอีอย่างคือยกอวดจวก็เต่าใจเกปวดจวนเต่าดาวเห็นเลยหนูอ๋อมาหนูยอีอย่างคือฉู่จู้ใจคือย่อจวนดักเตะเฉยไทฮะมาเป๋ฮอลูใช้หาตาเท่าคือก็มั่วเก๋กังคือมึงตื้อใจอยู่ปอคือยอพนันบอลเอก็อยู่เต่าใจเกปวดจัวเลยจังอ๋อมาจอหนูจื้อป้อหาเลยหนัวหาตายุวัวจัวก็ติงยาจ่าป้องเล่าเลยวิโยหาตาปิ้งเป้าชงหาตาเท่าก็มูตื้อใจหยวกป้อพนันบอลหนูเจชุ่มัวกังคือหาตาก็หยวกเตาเตากลัวคือก็ป้องหย่าอ๋อมาคอนเตาหยวกขอเจ้งมาสวดเลยกูหยวกเตาจิงฟังคอนเตาฮะชื่อตังเลนเตาเตเล่งชื่อมัวหย่าเจกูอวดจัวก็มึงเต้มึงใจลูตื้อใจหยวกป้อโลเจอวดจัวก็ชวนนู่ชวนไกอ๋อฮะอย่างจวนซื้อหนูเจเท่ากูอยู่มึงเต้ใจก็ชวนนู่ชวนไกเหล่าเจหูก็เจ๋งเองยัวปี้มัวเต็งเหม่งเหล่านนเออก็ฮะก็ถูกเขาปูโลละเชื่อมเตะเถาอยู่นายู่จื้ออยู่เจ๋งเองปี้มัวเต็งเหม่งดังเหล่าหนอฮะเตจ่ามัวความเสี่ยงคือก็ยัวเจ้าโอนเนี่ยมึงแตงเนี่ยมึงเล่าฮะมัวความเสี่ยงคือยัวจวดจ่อตู้ช้างคือกลางใจยุ่นเต้างูเต้าก็จ่อข้อมูลส่วนตัวเจ้ามัวเตะอย่างคือฉุกเก๋ใจฮะอย่างคือเป้ยิงเป้าเม่งเจ้งหนูเจยโยกเก๋กังก็ตื้อใจโยปอเจฉุกเก๋ใจดังหนอจอตัวหนึ่งคือฮาตาโยตุกือผู้เล่นเราชื่อก็โยตุกือมึงตื้อใจโยปอนเต๋อหนูเจก็ยิงฉุกหัวจอคือโยตุกือมึงเหย่าลัวเต้ลูตื้อใจโยปออวดพนันบอลโลลูโฆษณาโลนู่นมาโยฟัวโยเจ้ารู้จืดหยางหนอมาโยจู่เตาเจงฟังคอนเต๋อห้าเอเก๋
กังกือฮาตาชื่อตือแข่งขันฟุตบอลโลกนุเจนิวยอร์อีอย่างกีฬากือฮาตาจะจ้องเห็นเลยยอร์อีอย่างกือตูกือมุงแข่งกีฬาฟุตบอลนุเจนิวเตาเก๋กือฮาตาออกกำลังกายอัวจัวก็มั่วลุเจกือคอคอจอต้นเองกือเงียนัวหลอกู้มุงใช้อัวเก๋หล่อเจซื้อหนออยู่ใช้มวยยอดตัวเสาหัวเสาจัวก็ใช้นัวหลอกก็ใช้อัวเก๋หล่อเจซื้อฮะเก๋กังคือเป้เหยาเตะพ่องยูคือเป้มูไซเก๋แข่งขันกีฬาฟุตบอลนุเจนิวยอร์อีอย่างเก๋หล่อเจคือไซอัวเกนเตาพ่องยูอัวเกทางเปอัวเกฮาลูอัวเกเลนเตาอัวกวนหล่อเจซื้อเป้ชอมึงไซเก๋กังคือฮาตาแข่งขันฟุตบอลโลกอัวเตะพนันบอลเอโยอัวจัวก็รู้นิ่งปวดจั่วหนอช่อมอัวเลนเตามากูหอมม้วยจะหลู่ถังอัวเก๋เป้าเลยหนอจัวเป้สดแล้วเตาเอาเลยนัวเอ็นตู้นัวนุเจ็บจอกืออ้วนหนักอ้วนจื้อสวดเราเปกูอยู่เตาช่อใช้เปเตมีตู้มีหัวห้าซื้อเส้นเหยื่อจอตู้ลวนใช้ลัวเตเถาเจกูมัวปิงสื่อคือฮาตามุมเล่นพนันบอลเตาเล่นเตามาเปอยู่จู่เตาใช้หอทงเกาหาเกตื้อจ้าโยป้อนุเจนิโยอี้อย่างคือจื้อหาพนันบอลเราซื้อตั้งก็จื้อกูซื้อคือโยเกกังอ้วนพนันตื้อจ้าโยป้อนุเจปงเนี่ยซื้อๆเลยอ๋อยิงจมัวเก๋กังคือฮาตาก็อยู่อวยก็อยู่ตอนตอนเตาเตเถานี่หอมมวกเองจาเกืออัวจัวอยู่มึงอัวเอก็เตาเถาทะเตนูเจก็ยิงเตาอ๋อปวนใจอยู่เจปวยิงเจจัวอยู่เตาอ๋อตอสมันเตมึงเตมึงนูเจปวเป้าฮาตาก็กัวเหล่าโลก็เป่าชื่อเตาเดาขอเก๋พนันเตาเหล่านูเจก็จัวปงเนี่ยซื้ออ๋อมาเป้อยู่จู่เตาจิงฟังคอนเตาฮะเอกูจะหลุดทางเลยหนัวอ๋อเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจ็บกูย้อนลูจอยอีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สดเหล่าลูกงเก๋หล่อเจอัวเก๋ไออีปลาหนุ่ยเจกูมาจ้อกังลูมัวหรืออย่างจ้อกังจะลูทางจัวเป้สดเหล่าเตาเป้าอ๋อเอกูจอยอีช่างซัวปังเซงกูมัวลุ่มเบฮาตาเมฮาเป้มาช่างหนัวมัวจ้อตู้หูซัวปังเสียงอ้อเปเล่งซื้อปังโจหูร่างหนัวเอกุมัวจะหลู่จออวเกลอเจเช้าเปสดเล่าลุดกลางลู่สัวมัวจอจะเปสดเล่าเตาลู่น่องอวเก

mà chuẩn giữ nua nuôi chè của dúa cho kháng lưu mua à ý trang số sự cho lưu thằng chùa bé sốt lâu tao bao mà đạo trang số sự cứ chuẩn giữ nua cứ của dúa thằng nuôi chè do ý trang số sự cứ nhớ chuẩn đầu chó nụ chứ cứ dò กรมการแพทย์แผนไทยฮะการแพทย์ทางเลือกหาจูนเดาจอชั่วจั่วคือหยอกกัญชามาเจริญร่างหนัวหนูเจจอหนูจื้อกรมการแพทย์แผนไทยมาปั้วกู้เตามั่วคำสั่งทางปกครองหนัวหาตาปั้วยัวเพิ่มโทษลู่จื้อจัวจอร้านค้าคือหาตาจื้ออัวเจริญจู้ใจคือเตาหาจีเจียนเดาเก๋กังคือมั่วจ้อชั่วคือหยอกกัญชาเราสื่อจ้อผลิตภัณฑ์คืออ้วนลุนเดาะกัญชาอ๋อมาเจริญคือเป้มยังเป้าหนูเจจ้อหนูซื้อปั้วต่างชื่อนวลมาปั้วกุ้งมั่วจู้ใจคือหาตาจ้อร้านค้าคือยัวมั่วเต้ชวนชั่วคือหยอกกัญชาเตาหนูเจยัวจู่ยอก็เตาใจเก๋จ่อใจอ๋อมาทะเลยัวมั่วเตาจู่ยอจงเลคือยังตั้งลู่เอมั่วเก๋ยื้อเพ่งเอยื้อมั่วโลเล่นเตาวิยอหาตาปู่เตาหาตาหนูมั่วเก๋ปวดชวนเตาเฮงเต้มีตุ้มมีนัวกู้จะเลมุงยัวเตาเต้กัญชาลู่จะลู่ซื้อย่อย่องหยีเจอวดจัวจู้เต็งเหม่งเดาเหงเดาะมาจ้อนหนูจู้ป้อชาเลมั่วจู้ใจหาตาจู้จู้ปู้กว่าอวเลนเดาเหล่ากัญชามาเยอะจู้ซื้อจนเดาเก๋กือจ้อลู่คุ้มมอกคุ้มเก่งโลฮะย่อหาตาเล่งตือกือหมกยัวมึงยัวกัญชาเต้ชั่วกัญชาโลเต้ผลิตภัณฑ์คืออวลุนเดากัญชาจ้อลู่ซื้อหนูเจ็บย่อก็เยอะจู้เตาใจเก๋จอใจอ๋อแล้วซื้อก็เยอะจู้มวดไหลใบคำสั่งแพทย์เดาะกือชั่วป้อจอใจหาตาก็มึงยัวเตาหนูเจ็บก็ชะเลยมึงยัวเตาหัวยอก็หลังเตาหลังมึงยัวก็ชื่อเตาใจเก๋จอใจหนูเจ๊ร้านค้าจอร้านค้าคือเจ้าเก๋เจ้าใจหนูเจ๊ปั้วกู้ยอดชื่อหลังเตาหลังมัวเต้ชั่วคือยอกัญชาเราชื่อเต้ผลิตภัณฑ์คืออลูนเดอกัญชาจุกก็ฮานัวมาตื้อมั่วจู้ใจเล่นเตาเต่าตัวเหล่าตั้งชื่อมาจอหนูจื้อปั้วกู้หาตากู้เจ๋งมั่วเป็นลู่ร้านคือหลังเตาหลังมัวโลจู้อวดเจ้าเล่จู้ใจโลหนูเจ๊จอหนูจื้อปั้วชาเลหาตาปั้วยัวมั่วลู่จื้ออ๋อจัวจอร้านค้าคือจื้ออวดเจ้าเลจู้ใจมากูยัวมั่วลู่จื้อเจ้าเลนัวฮะโยฮาตาจ้อร้านค้ากูมัวจ้อชั่วคืออวลุนเดอกัญชาเราชื่อจ้อผลิตภัณฑ์แปรรูปคืออวลุนเดอกัญชาคือชื่อมั่วจ้อนเต้าเต้าจ้อใจกว่าเม่งเจ้งโลชื่อฮาเก๋กังทำรายงานเจ้าเลจู้ใจเต้าหาเจเจียไหลแสดงใบใจจอใจต้องเต๋อใจคือยอแสดงใบอนุญาตหนูเจมพวกกู้ยัวเจ้าเก๋กังคือถูกสั่งพักหนอจื้อปู้กว่าก็ซื้อก็แต่งเต๋อใจยอไปเจ้านู้อ๋อเต๋อจวนจวนเต๋อจอร้านค้ามาใช้เต๋อหาตาปุ๊บก็ซื้อเต๋อแต่งเต๋อใจเจ๊ก็กุมหัวซื้อเต๋ออวลุษเหยยอไปเจ้านู้อ๋อกลัวจอหนูซื้อพวกกู้หาตาจอร้านค้าหนูเจ๊มั่วเก่งรู้ร้านอวดถูกกูยอประเภทไร้แรงโนมากูยอเจ้าชูหลอดไก่ต้องเต๋อคือก็เต๋อใจเก๋จอใจคือหาตามั่วเต๋อจอกัญชาเลียนเต๋อมาเป้ฮอลุใช้หาตาขอตือกือยอฉู่ไหลแรงคือก็อวดชื่อเตาหนอมาโยฮาตาก็มัวจอกัญชาจัวจอมีหน่วยยาวคือมัวน้องยังเจิดลัวเน่งเก่าชงจอตู้กันเตานักเรียนนักศึกษาจอปอนเนี่ยคือรู้เจ๊เซ็งตู้โลฮะจอปอนเนี่ยคือตั้งต่อปู้มีจัวมีนัวฮะก็หัดเจ๋งหัดตาเคจัวจอต้นเองคือหัดตาปั้วตัวก่อได้ชั่วกัญชาเตาเจ้าเรียกขอเชิญคือปั้วชุปู้ปั้วชุปู้กว่ามั่วกัญชาหนอยอมั่วเป๊ะขอเชิญยอย่อจนเดาเจวัดย่อจัวหอพักย่อจัวสวนสาธารณะมายอหัดตามั่วตัวอย่างเลยหนัวหนูเจ๊ใช้เตาหัดตาหนูยอเก๋ฉู่คือยอไล่แรงหรอมาจอหนูชุปู้อยู่ชูก็ไหลเต้าเต้าคือจอใจตัวก็มั่วเป็นสื่อมั่วจ้อกัญชาเตามาลุไทโปฮูฮาตายัวเจ้าถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ต่างชื่นต่างอื่นต่างหนัวฮะชื่อต่างเล่นเต่าจ่อร้านค้ากือฮะตาเมตุอวชูอีจาเหล่าเอเจงจ่อกังหลูอวฮะหนูเจจ่อหนูจื้อโปกูฮะตาโปกูยัวมัวเมตไหลต้องเต่ากือเต่าใจเกจจ่อใจกือมัวต้องเต่าชูเกฮะโปยจื้อโปกว่าเมมวนจื้อมึงเหล่าหนัวมาเต่าหนัวหนูเจกูยอดจู้ใจเต่าจ่อหนูจื้อกรมการแพทย์แผนไทยกือจ่อหนูจื้อตีไทยจัวจ่อร้านค้ากือยัวมัวกัญชามันยออีอย่างคือฮะตายัวลูอัวจัวเปเตอามิตุมีหน่วยเยาวชนปัวเราชื่อจอต้นนึงคือกลุ่มเปราะบางอย่างเลยจอปอนเนี่ยคือลูเจเซงตูโลเล่นเต๋ากวดปัวชูเตกัญชาเต๋ากวดเจ้าเก๋เจ้าใจอย่างเลยก็มัวม้อมึงเก่งเอกือชั่วปัวจอใจจัวก็ชื่อเต๋านี่เจก็ชะเลยัวชื่อจอลูคุณม้อคุณเก่งเล่นเต๋าชื่อยอฮะตาเตมิตุมีหน่วยชื่อกัญชาจอลูอัวเก๋ลอเจโลเอเกาเล่นเต๋าอัวจัวมัวเตเก๋ปวดจัวลูจัวมีตู้มีหนวดลูเจโลฮะเจนิงมาโอเลนเตอร์ชื่อเตาหนอเยอะเกตีไทยมาปวดชาเลมัวจู้ใจกือรูเหงจัวจอร้านค้ากือมัวจอผลิตภัณฑ์กือโยกัญชาจือฮาเตชั่วโลเตผลิตภัณฑ์แปรรูปกือลูนเดอร์กัญชาเลนเตอร์เจกูฮอมมัวจะหลุดถังอัวเก๋เป้าเลนัวจัวเป๊สวดเล่าเตาเป้าเลนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวมัวฟัวจัวเลนังกือย่อจัวพังเก่าเตหูเตเขียวไทยจอหลุดถังจวนซื้อมาย่อจัวนู้นวลเดอร์พังเก่าเตหูเตเขียวไทยจอหนูจื้อคือใช้ชวมฟัวจวดเลนังกุนถั่วตังฮาเลนัวฮะตาย่อจัวนู้นัวมวนนางเป๊ะเจ้าเฝ่งปวนเดอร์ไทยแกลอังเฝ่งเต้าหนูเจนนางอยู่หลุดจัวรู้เสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไห่พะเยาน่านตากฮะรู้เสียงเพชรชบูรณ์ฟัวจวดจ้าย่อจัวกือแยงเลนเดอหนึ่งเก่าอ้อจูหนึ่งเก่ายี่องศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวกือแยงเลนเดอไปเจ้าเปล่าจูไปเจ้ายี่องศาฮะมัวจวนเจ้าเลนเดอเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะหันจูเลนัวฮะตาจื้อนู้นัวฮะปีกีนู้เจแมงกูย่อจัวกือแยงเลนเดอหนึ่งเก่าจูไปเจ้าเฝ่งปัวต่อชื่อมาหนึ่งเก่าเปล่ามึงจูหนึ่งเก่ายี่นู้เจยัวจ้อกังมัวนั่งเต่าอ้อนั่งย่อจัวกือแยงเลเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปวนเด็กไทยแกลอังเป็นขอเชิญมาหนึ่งยัวลูลู่เหงเลยอ๋อนุติหนึ่งเก่าเปล่าจูหนึ่งเก่าหยีมาสดเล่ายัวเตาเจียงฟังเนอเมลิงตือคือฮาตาย่อจัวพื้นที่เสียงชื่อฮาย่อเจนดูเลโลย่อจัวเตี้ยขอเชิญคือช่างช่างหรือชื่อย่อเจเตตอป้อมายัวเตาเจียงฟังจังหนึ่งลูลู่ฮะหนึ่งเจ้าออเปนูเจียงพอพอซื่อซ่งเจียวอวดจัวมัวเตตอป้อเป็นเผาเตาหนูฮอตูตอป้อเตาฮะย่อเจนดูเล่จังหอยมัวอัดเล่สังสืนคือลูเตาย่อเจจัวขอเชิญคือฮาตาเล่นเกลือทางผ่านน้ำโนมายัวเตาเจียงฟังเนอะจังนางลูลูลูเอเล่สังสืนลูลูใช่ใช่เจอวัวจัวเป๊ะเตาใจเก๋ปวดจัวเตามาเล่นคือคือย่อจัวพื้นที่เสียงขอเชิญคือเพ่งมวดเล่นย่างโนหลอกกูยัวเตาเจียงฟังฮะอ๋อเอเมยัวเตาเก๋มงคอตื้อโนหลอกกูยัวเตาสวดสืบจนเด็กเก๋จังก็จังเช่มันดูหนัวมียอรู้แจ้งตู้นางหนูเจยู่ก่อนสงหาตาเป็ดเต่าจ้องมองบ้างเก่าอ๋อห้ามบ้างจอชอเสื้อกันฝนเอถ้าคืนนางลูกพี่เกียหนูเจเป็ดชะเลยัวตีไถนางเต่าชะเลจู่อ้วจัวก่อนตู้นางเอจังยัวเต่าใจเต้เข้าถั่วเต่าอ๋อมาสังลู่ชั่วหนัวมัวเก๋เชิดจู่จัวเป็ดจ๋อหน้าจุกตีนิ่งจังพงยืดชัวชัวเล่งชัวตัวเอเมย์ย่อจัวขอเชิดตื้อฟัวจัวจงเลยจังซื้อชาวต้องเต่าห้ามเต่าสุดต้องตัวทางเปเต้าจนเดินดูสุดต้องจัวฮัลุมองเต่าลู่เสียงจังใหม่เออิปลาหนูเจกุมังลู่ใช้จอนต้องเต่ากูเมย์ชาวตัวจือหาย่อจัวหูเพจเฟซบุ๊กย่อจัวหูติ๊กต๊อกเอกุมังจ้อการลู่เต้นต้องเต่าจัวเปจ้อหน้าจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าเอกุยัวจออีช่างชัวปังเสียงจวนซื้อตัวเป้สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋มากุยัวจออีร่างชัวปังเสงกุยอยีว่างร่างชัวปังเสงกุมลุ่มเบฮตาเล่าเหล่าเจ๋งสังหลัวมาร่างหนัวยัวมัวจอจัวอีเลงพงยือคือทอตัวมาอีเลงพงยือคือทอตัวหนูเจก็ซื้อลุ่มเบฮตาสักมาก็ชาวตัวฮะตาสังนงช่างหนัวหนัวเจกูบังเต้าเหล่ากูมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจนงอัวเก๋

มาจวนซื้อนัวนูเจกุยัวจอกังลูเต้นเต้าเต้นเต๋อไปจอหนะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่ากือเมย์ชาวเต้าเต๋อห้านเต๋อสุดต้องตัวกงเกลโลเจทางเปอวเกอมากูวัดจังเต๋อวันเต้นัววัดจังเต๋อจัวอีตูจึงเจอกือฮูฮัตตาว่างจูท่อเนาะจวนดอกลูชอดอยมูเซินดอกลูเสงตากกุนเต่าตัวหาจูหาตาก็ปุเอี้ยขอคลิปกือเนาะจัวหูยูทูบโลหาจูนดอกมั่วอีตุจุนเน่งคือเต่าเจ้าเราเนาะเรากู้เตโนมากู้ก็กูหาตามก็สังมั่วจะหลุดถังอวยเก๋เป้าจัวเป๊ะจ้อหนะจึกตีนิ่งจางอีจ่องมองสวดเราเต่าเป้าอวยเก๋เก่าหนออวยเก๋คือฮาตาลูโยฮาตาก็เจ้าเรากู้โลเตกู้โลสวดเลยสวดเตากู้เนี้ยก็เตเตเราซื้อก็เตก็เตาอู้นัวโลนุเจฮาตากวัวเลยหนัวหนอมันเยอะเอี้ยขอเก๋เป้ามากูหอมมวยจะลูถังเห่ามากูตุ้ดจึงเจอว่างจูเสียงท่อคือเนาะจัวดอยมูเซอรู้เสียงตาเนื้อกูหาเลยหนัวฮาตาโยเป้เจ้าเลยหนัวนุเจจอดจ่อคือโยน้ำมันเบนซินหนอเป้เขาเล่าอีขอมินซื้อเอเถาคือฮาตาก็เจ้ากู้เล่นเต๋อหน่อยเจ็บกว่าก็มดจะจ้อนเต๋อน้ำมันเบนซินเต๋อมดเปล่งหนอมดเปล่งแก่หน่อยเจ็บโอเล่นเต๋อหน่อยเจ็บหนูอยู่ส่งหนอนะมาหนูกูอยากอีขอเก็บเป้าเกื่อมยอปัดปรัชญาชาวบ้านเนาะเฮามากู้จื้อเตากู้กู้จื้อเตามือเชิญชาหูเตเก๋เป้าหาตาหนูปมอดเจ้งตาเล่นเตาตะสมาตูจื้อเจ้าเนาะหนูกู้หาตายออีขอคือหนูสื่อรู้เหล่าเอชองเนาะเฮาเจหนูมั่วจะรู้ไฟจัวเปอีจ่องมองสดเลยเตาเป้าเลยหนัวเนาะเจกูกู้หอมมั่วจะรู้ถังอวยเก๋เป้าเลยหนัวจัวสดเลยเตาเป้าเลยหนัวเออวดจ่องเตาจัวจื้อเจ้าว่างจูเสียงท่อคือเนาะจวนดอกลู่จอดอยมูเซินดอกลู่เสียงตาห้าคือกูจะลูไฟเก็บเป้าจวบเป้สดเลยเตาเป้าเตาจะลูกเกลเลนวะเอกูมัวถังเลนวะฮันซื้อมงในเกอวดจอมเตาจวบอีตูซื้อเจ๊เสียงห่างเนาะจวบแม่โทนเตาลูเสียงจังไหนกุนเตาสุดต้องคาตัวคาตาเตาไม่ลู่จอนนางจูลูเหล่านอจะช้างตูเลเหล่านอมาอวดจอมเตาคือหอคาตัวจวบเป้สดเลยเตาเป้าหอฮะก็ทอเก๋รอเจตัวในเกมกูบ้างเต้าเจกูหมันจอจัวเป้สดเราตอนถูกก้อนนองอมาวิโยฮาตาก็ท้อท้องเสียงห่างร่างหลุดจ้าเกือสู้ทันเตกือกูเต้าจอถกเฮรายการมากูตู้มอจอจัวเป้สดเราตอนนองตั้งเหล่าเจหลุดจ้ากูมาเลยจ้อกังมวยจะหลูจอนซื้อจัวเป้สดเราเต้าหลุดกงเก๋หล่อเจจวนซื้ออ๋อเอวช่องเต้าจัวจอสติกเกอร์ดังเต้าเห็นกือเนาะจัวหูเพจเฟซบุ๊กกือเม่สร้างตัวเชิญลุดกลางลู่ชูฮะเม่สดเลยกูหันเนื้อทรงเถายังจองตู้ตัวมาอวดจองเตาอ๋อฮะชื่อตั้งเล่นเตากูเจ๋งมั่วอีเล่นพงยืคือก็ชาวต้องเตาตัวก็สืบลุ่มเบฮาตาพินพัฒน์ก็กูขาดตัวฮาตาเนื้อจัวปากคารู้เสียงต่างมนุษย์หนัวฟุ้ยโจกูกูเกลเลนวอมาอวดจองเตาเนอะคือหอขาดตัวจัวเป้สดเลยเตาเป้าฮะอีเล่นพงยืฮะสายใจก็ฮาตาก็เนื้อจัวแม่ริมแม่ริมกูกูกูเกลเลฮะหนอมาอวดจอมเตาคือหอขาดตัวจัวเป้สวดเลยเตาเป้าอ๋อฮะมีจอสติกเกอร์คือใช้ลุดลังลู่ซูนเตาเต้าตัวเกินเก่าเลยอีเล็งพงยืฮะออรพินก็กู้ขาดตัวฮาตาหนูหนัวก็ยอดจะหุ่นรงแจ้งใหม่อ๋อนางจือลูฟุ้ยจัวกู้จือช่างกู้บอกเลยจังฮะกว่ากู้เจ๋งมั่วช้างดูฮะหนอมาการจราจรเหลือสื่อเก๋จังก็จังเช่กู้จือช่างตีมบอกเลยจังมาก็สั่งสื่อตั้งต่อจังเช่สั่งจะตู้เกินเด้อจะกำมือเจย์ย้อนตัวเขตพื้นที่อำเภอสันทรายดับรู้เสียงจังใหม่หนอมาว่าช่องดาวคือชาวต้องเต๋อคาตัวปังจวดสังกันตูสู่ต้องจวบฮันซื้อมองเยอะอีเล็งพงยืฮะสุรุ่มเบฮาตานันทยาแซว่างมาก็ฮาตาก็ย้อนตัวบ้านปังโอ่งย้อนตัวเด๋อลู่จอปังโอ่งนุ่ยเจเถายังตั้งสู้ยังนุ่งใกล้เด๋อนุ่ยเจนั่ง
ตูเหล่าหนอช้างตูเหล่าแม้ว่าช่องเต่าคือหัวขาตัวจัวเป๊สดเลยเต่าเป้าอ๋อฮะเมจ๋ออ่าสติ๊กเกอร์ตามดาวชาวรุดหลังรู้สู่ตัวเมลิงตือคือทอเก๋หล่อเฉตัวหนูเจกุมัวชาวเจเกียเอกุมบ้านเต่าหนูเจกุมังเลจอลูอ่าจอจัวเป๊สดเลยเต่าลุนนงเจ้าเล่ลำดับเคียวคือเมสดเลยทอตัวอ๋อเอเล่งตือคือเมทอตัวกูเจงชื่อเต่าจอหนูเจเมฮออวชันเดนเดนะเมจ๋อจ้องเห็นเลยเมฮออวชันเดนเดปูจกูฮะอ๋อเอลูชื่อเฮกูชะชัยกังเกาเลยตื้ออยู่ตังเหล่าฮะเจกูยอลูจออีช่างสัวปังเสงอวยช่างต่อกังเกิลมาช่างนัวหนูเจกูยอจอช่างคือมั่วลุ่มเบหะตันยุงเก้ามงต่อช้ามาช่างนัวยอมเม่งชงยอตุคือหูช่างสัวปังเสงนัวมาช่างนัวอยู่มดจอจัวอีเลงพงยูคือช่องต้องเต่าตัวคือก็สืลุ่มเบหะตาอาตู้ตุนจวนตู้เนาะตุนจวนตู้อ่ะทอตัวเจกูมัวจออวช่างต่อกังเกิลจัวเป๊สุดเลยลูกงเกหล่อเจนหนึ่งอวเกอวช่องดาวจัวเมจัวเล่งจัวตูเกลืนจูกูย่ออวพงยือจัวมอหนัวอ่ากูจัวม้วนดูสุดต้องจัวลูสาวเบาเลยหนัวเหล่าซื้อเอพิกีเซิร์นจูหน่อยเจมาจ้อกังลืนจื้อหนักรวมบ้างหยาจัวลูเชื่อเหอกือย่อจื้อเต็งจูเจ้าเต็งอ๋ออวช่องดาวจัวเมจัวเกลมาทอกว่ามอหนัวชวนเล่งชวนตู่ชวนจื้อเก๋นอกันยาชงอ่าเถายังมอปูเจ้าจูนอหลอกูปูเจ้าจูอวมเบาสัวชงหอสวดเล่ยยาชง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอบูดาเจ
2: ้โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พ่อว่า
1: ญอจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากรสาหากรตาเชกตอเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตอล้อ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้น
2: คนไทย
1: น้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
8: อดอปูแบบปากกันยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทนลุยกับจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปิร์ปว่ากระลือปว่ากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิร์กเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกระนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ

네, 오미초페 더프웨 무가파티 푸피 고모스코 브라도긴나타포바꼬와 도타포브라클루브라근요코 가노 다 지그토무 할로 후나리 레틀레뉘나리 달로타틀레레디오 타일랜드 치앙마이 데토냐 이노 위티유클루로 거저테 베키메 소와토 치앙마이 AM ตึกโทลวิกซานนี้ชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์เฮเกตุกกอลซากันนาดอตาซอตาเซเลปกึลือกทาเลปากันยอเฮตุกกอลซาเนาะคุนนารีและติเลนยุนารีโอเคลอซาสกอดยา DJ เสมอจ๊อซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะเฮตุกกอดับปูเวซีโซโดเนาะ นเมลบาเคดกนาตาสุมือซัมมือตาสวิซาเชโลบาโตโดโตโจลอซาเดยาเดเนโตโดเซริบลุลัดโลเจดิซอลเลตเตอร์ดโลเนเมวาดาเลทโทรศัพท์อปูนอเลฟโฟนอปูเนศูนย์ห้าสามสองเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เจ็ดวะเจเซคีนุยคือวะวันนุยนอเนเมย้อนหนึ่งดิซอลเลเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กตอกอปูเมเกเซดอเจนตากาเลกวาดดอกาเลติ๊กตอกอปูเดไลค์แชร์ เฮกิเฮบาลอซะเฮกิเฮบาดิเลจาลอเฮโดกนาตาสวิซาเชเซเจนอเฮโดกนาลอตาสวิซาเชเนดิซอลเลอร์ปะเฮกิเฮบาลอซาเจาะนอเดอเมตเมบาเนเมกดไลค์กดแชร์เดอเฮดอเจดอนอกเวลอตากะโตกเวกเวดอปูแวมเฮโตโดโตโจปราดบลูลากาลีเตเวดาตะโมกนาซาตาสวิเลอร์เลอร์ลอมิโคตาเอเออร์สระ สระตือพอตาเนาะบัชาจะก็เทกต่อผ้าตาสวิลลอลีเลคิเลเปลออุเวดาตบลุแลเปลอดีดิซอลเลอร์มุขอดับปูเวนเนกนาอะตกโคดเปลเนเมวดาเลเฮนตาสเปลเลอะอุเวดาดิซอลเลอร์เลญาขอเนตมโยเจเนาะคอคอเดอะเลคิเลกีไฮเกอุเวดาอะเกมมารอตาเดตาอุตมโยเจอุดอเจเนาะคอคอเลดิพอลลาอะตาสวิลาจะก็เทกต่อผ้าเจซาตึพกาเมเก นอเลตากระจอนตาโอดาอามิอาจาดิซอลเลอร์เกบอบากึดอปูเวนอบาชาเลเลตาสุมือซัมมือตาสวิซาเชโอบิกโอซาสกอลเจนอดอปูเวเฮปูทออาทออาทอลีเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กตอกอปูเมเกนอตับลูกอกาเลเฮตุกกอลซาเกวลอตากะโตเกเกวอเนเมบาซาโตดูโตโจยานเมบาซาเลเคโดกนาตาสุมือซัมมือนตาเกวลอตากะโตเกเกเกคอมเมนต์ลอจานีนออูบิโอซาตโจดอนอ

กระเตอลินอตาสวิตลอลิเลอร์ขี่เลิบเลยมุกคอตาสวิตและดิพนลาอัตานีเดปื้อชัยชาตรีเทวดาเลิกันหนาดื้อมืดละลอเนาะมีเวดาอัตโอมูเนลเลดิโซเลอร์เวจอดิพนลานี่จออเมทลิทปอทีละปื้อชัยชาตรีเนเดบาชาตากุบากุเซโอเวดาอามีอาจะเนาะตีทอตาสุมมืดซ้ำมืดตาสวิตซาเชิญตากันหนาดออาตาสเวียนตาโอเวดาติบลื้อแล้วเพลินเนาะซื้อซื้อสิญโยเกิดออกมาแล้วก็ดอลเลอร์บาคาคือตาคือจอดอนอดิโซเลอร์ปัดโดปับกาอาตาพิตามาดอเนาะอีคาเนมีเวดาดิโซเลอร์กาเลอร์เพียวมาออตาดิโซเลอร์ตาสูตาพลานตาจันเนตากาเลอร์แพ้ออชีแพ้ออคือสัวบื้อสัวฮือเสรพานีเนาะเนเมชุลามีชุลาสาดิโซเลอร์อะโกเวดาเนเพียวเมาตาเลสูบึนตาจานีเดนะตาตัวเจอมาเจอดิโซเลอร์ปื้อพ่อแม่พ่อมือกับพัตติเนโอจินาตะพัสสีตะพัสสีเนตาบาเลตโลเลเจจะตัวนั้นเนี่ยบาเตมเมอร์เมชิโดเลเนาะบาชาดือก็บาชุลามีชุลาสาเดก็บามาเลอะบาริบาเกจเนาะเนสูบึแล้วคือเนอะเปจอเพียวคือตาเนสัวเนเปจอไร่หมุนเวียนเนนอนในแลโดตากวนตาเนาะจาสิกว่าคนน่ะและสีละครตาอัมมาเวดาเซเนาะดีนาโคเนดาซาเพนอแลเคเนตาโตเจมาเจริกเนาะเนเมสู่ละบื้อตาเนเนาะบาชาไม่เมเลปัสสู่บื้อเคซานตาจะในตะปีว่าเอเวดาเลปัสสู่บื้อเนาะปัสสู่บื้อดีนาโคเนอาเกโรเคลโบเลดิโซเลปื้อพ่อแม่พ่อเลพี่อมาตาสุบิสุเฮือนตาและชุลมีชุลสามาลบากิบาเกตาช่วยต่อเมตือดาปัดโดกับตัวเจนาดิโซเลฮิลอตาตัวเจมาเจดุโดชิชิจันเนอตุดูบะนอบาชาเดบาเจตาดุโดชิชิเจเฮบบากุดับปูแวนอปะก็อจัสิกว่าบาบิบลอนเนปะเก็บปะแขวซับกานตาเกบบากุนาลิสีแล้วขอดาช่วยต่อแค่เนียคาเนลออาริกิแล้วก็มาเวดาแค่เนียคาเนลอนอเดดินาโคเนคอกันนาตากระจอดดิโซเลปันดูวับกาเตจุเนตเลกุนาเกวกุเกนอการเล่นเล่อุโผล่และอำเภอเนาะมีเวดาเลิฟซับกับปักแขวนตากระคอเกเตจุเนตเลกุนาบอบบากุนานตาจันนิกาเนาะในเมคอกันนาตากระจอดตาในเมกันนาดิโซเลคนนาเลสีเลคออัตาเกิดตัวตาบอบบานตาในเดอร์ชั่วโมงเลตาเสียรผ่านในเดอร์กันเนตาตัวเจอมาเจอกอกาล่ะเนาะอีกคาเดอร์เฮเตกือปือพ่อแม่พ่อบักคือเลแต่พี่ออกมาออกอาเรียดโลไอ้บอลเราชอบด้วยจีเนี่ยสูบบื้อด้านเดตมาเจอด้วยจีอามาซาเลนิจะเนาะเออเราชั่วโมงจะอ่ะเดี๋ยวดิแหละดิหลอดเฮเตกุดับแหวบผือโคโพล่ะเนาะจะปอดทอบ่ะเห็นเมื่อเลอะอ่ออแต่เชื่อก็ต่อแล้วเจอการก็เติร์ทือแลกเกดอลเลตาสวีดิสโซเลดับแหวคีโดกันหนาจะกันเด็กก็เมาดับแหวมก่อนแต่เวลาเลอะเลอะหล่อมมิโคตาเอลเนาะ

Cái từ lý nó ta sẽ vị lý sử ra ọt à ta à tế về đà ta lệ mẹ thì lo lơ bò bà lùa nó đờ chú plè gư nà vi lý nó ồ đi đó đập lưu là gà nè lơ khết đô gân nà ta sắp ghi bà gà gà tế về đà sẽ hẹp bờ rò sẽ hẹp thịp gà lơ xó ồ đó chỉ nó bà kinh nhò phô có gà hẹ tố gò lò xa có mừng ní lò phê lơ ta lò tạt lệ Radio Thailand Chiang Mai tế tỏ nhà y nó khứ nà rì tư lơ nhuy nà rì mưa hà lò ดอลลาร์ก็คอร์ปันในควินารีและตัวเลืออันนาริเตชีแฮกก็ฮึกกันยาสกอเจอเปิดกันเลือดฮะเนาะและกิดอลลาร์ตาก็เจาะเลือดตั้มหัวเฮตเตสินยาคือซาปูพอบแบบพอแต่เรื่องราคาสินยาไว้ดาลิเนาะดิซอลเลอร์โอเลคุลเวปวนตาในบาชาอีคาจะเกิดเตคือดับปูแวดิซอลเลอร์เตสินยาดิบะเซเรพันเนอาเกตาดีตาดอร์คาเลอร์ปราเมฮัทหอฮัทลอมีเกปราสู้ออเมื่อออเลอร์ปะตากเกิดโตมีเกปะตาฮุตตาเรมีเกสเก็ปว่ามีเกปะก้อยดาดิสอตับปุ่นหล่อเนาะตับปุ่นหล่อเนี่ยกินเนาะโดนเลตตาอู้จ่ะเนี่ยเนาะมีบดาปฏิสิญญาบาตาเลอร์ปะมือมือปะสุเก็ปว่าตากเกิดโตอันตาละตั้งมือดึกคือบาบาที่บาโตหล่อซาในเมปะเกิดโตก่อนเล่นตาแหล่เนาะดินยาโคเนเฮเต้คือดับเวตาก็จอดแค่เกตตาดีตาโดรคาอาเกตาก็จอดเลยรอสหกรณ์เนาะบัญชาเดอเกตาดีตาโดนละเรดิสโซเลนี่ไม่น่าหัวตาสูญญาปะนึกเออฮัทท์ฮัลโลตุปูเกตตอเกกับพี่ตามาตาตุมีเกตจากเกเนาะก็เลยตาตุทีละซะเนาะดิสโซเลมากยอกยอจันนี่ตาก็จอดใครเมวดาเลอาเตวดาปะเกเปริพโหรแกปะก็เลยตอชดอเนาะตอชดออาคาสิบาปลาปลาเลฮัดดอมตตือเนี่ยนอฮัดดอมตอตือและชื่อและชื่อเกปากูปันยอนและตาเกตาปากก้อยดาวินมอเตอร์ไซน์นอเพลเวบอกก็อคอร์ดที่คอนโลในเมวดาเลอร์บาคาเล่นตลอดสัญญาบะและดิซอลเลตอชดอร์กันเนอะเกเยซามอะเกเยซาเกเปลิโพนี่ยะซักเกงาปาเลอร์ดอมอตอมอตอปุ๊ะบาเกมอตอปุนอมอตอตือจากในรถเครื่องเนี่ยวินมอเตอร์ไซน์จากในหม้อสักกงาไว้ดาเมื่อแล้วแต่เลเชอร์เลอดิโซเลตัดแล้วโลบัตเลไว้ดาต่อเนาะตัดหลอดตัดเลแล้วโลบัตเลไว้ดาบัชาตุดตุจุลอซาดิโซเลอันเหลือเปรเนอันเตลอซาดบาบะเนาะเตลอซาดเตอร์ตันนับปืนหลอดซาบะเนี่ยเลอการเลือกเกจเยสซาเตไว้ดาเดาเปรดูดเลยแต่ใครดูดอลเลอร์กว่าเลอคอมพิวเตอร์ปูกว่าเลอมือถือปูเดาเปรบ้ามาเจปราดอลเลดอมดอตเลอชื่อและชื่อเกดามันเลมากาตาเลฮะชื่อและชื่อเกปากุปกันยอนี่เตวดาอะเปเทเนปัลเลกเกบายเดอละปุกิเนปัลเลทอบอทอบอเนอะเปกตาบาเลเทเยเนาะเดอเนเลมมือเลเลมตมือบาดโชเนาะฮะคือตลอดตัดเลละคือเลดอลมอตอกาเลละกาคือตาขวาตดุลอซาชูทอชูทอดมันเลมาเกอะมาซาดิเลตอรบาจิบาอะอิลลอซาคาลอเนาะแล้วขอที่คอนโดเนี่ยดิซอลาตบาลอซาบาเตลอซาตบาลอซาบาเดอการเลิกการเลิกดอดิซอพี่ออกมาแต่แล้วฮัทเชลเชอร์เกปากูปานยอนเนี่ยเมียสุพรมอซาพรมอดิเลจะแล้วแต่ก็เลยซาพรมอจิกาโยเลกิก็กูเคลอซาตจัวใหญ่เนาะก็คนในบลอนเนี่ยส่วนเมื่อเลิกปากอเลิกอักเรียบาเลิกอัตเรียปานี่เนาะและจอดทูต้นจอดทูพัชเวนอดิโซเลจอดทูเลจซาร์กันเนี่ยอ่ะอีหลอซาโควิดอ่ะจอดทูอ่ะแต่เรชเขาโควิดดื้อนอเขาก็ในบอลในเลอร์ปลาเชลเชอร์เกตัดอูเนียรมอสก่อนในอุดรดับด้วยราคาสแลนยาโรดเอาไว้เจนอสักเลมมาดิเลดิหลอตัวรึบาจีบานอและโควิดอ่ะปลูดเมย์เวจีจ่อเจซาร์กันในจีเจประชาจีทุกคู่ละนอกว่าไว้ดาแต่ให้เปิดข้อคีกาเซอร์กันเด้ออ่ะหลอปลาปะชดสินน่ะเด้อนอชดสินน่ะสุดท้ายสินาดับไปใส่โคคีเกปลาคีกาเซกาเลอร์อะเฮโคราตัวนี้นอเดตการริกิคีการิกิโอ้มาเลมาเกเนบัดโดเวดาตัวคนนี้บัดโดเซกานอและเชลเลตาชาเฮียพวนตาเนมาเลมาเกกอตาชาร์ปไปวะซีโจพิเลตลอดตัดเลพินเนตกาเดเลอร์กอตกอเวดาชาร์เกบาตกานอคอมยูเลอร์แค่เหล็กแค่เชนเซกาเนซีโจคีกาอันนี้เนี่ยอาเกตาสุโกซากโกบัชาติจีบอ่ะนะคาตาวิติจีบอ่ะนะดิโซเลอร์คอเยสเซยาซาแฮปเปอร์เดอร์นะเมื่อเลยาซาพอไม่มีเลยตัดยาซาเราดิโซโซเรานะยาซาพอเดอร์บัลเลตเกรเกดิโซเลอร์ที่ก่ออ
อาตมาหลบพี่กะปะก็ได้เลิกเลิกกฎหมายและก็ต่อก็ต่อนออีคาราเกตันดีตัดโดรคาเลปมาปัสสุเกซากอบารกากาเตเวจอเตเวดาเลือดในเลสจอดทัวร์หมอนในคู่หล่อซากับกันในสักก็ขูดเอาในเรียนยังเลปคานาเจบาชาบารกากาเตเวดาเดอร์ในจีมเซเรจีแหล่นสักก็คานไม่คาราเกนข้าก็เลจุดเด็กขอดเดียนอนข้าเนี่ยเริ่มดิโซก็จัดดอกการในดื้อในเดอร์เมียชุดเลือนอบากาเตวดาดีเนดินาโคอีคาเดโอเลที่ก่อตำรวจพิการดิสลึกบากแกลกวดาไม่มีเลือปันนานาเปเตเซบาเลอตากาตาบาตบาบาชาเฮเตสิญญากุนาเนเมวดาเลออาเกตัดดีตัดโดรคาเนาะมือกับพัตตีปือพ่อแหวพ่อพ่อโดจารีเนลแลบเตตเมเทเลเวปูบ่าวก็เจอโคกรถล้านาเกเนปามาปัสสุปัสซาเลออัคลีเดแจกยอกยอตดุตจลอซาตมีเกริจาเกตากิตากิมีเกริจาเกกยอกยออะเกตาเลออะเรเกตลอเมซัวเมลริบัมเมซัวเมลชูเลเคลติคอตบานะตอสุพลอมอซาพลอมอทอตาเดเลบัติบัตโตลอซาตกาดาซาเทคิกาดาซาเทเมอดิซอลเลตาอูบูลาคือคอมเมคเมดอเมดิซออฮาชอสินาปาบวนตาปะสิญญาบวนตากันตากานินาโคเนนตดุลอซาอันนี้กว่าลำโยไม่ต้องไม่ต้องเวกาเดอโอเคต่อละคลิกเตอร์เนาะเดอและดับเวทการและก็จัดตากเกตาเลเกเนาะบัญชาและส่วนเมื่อกี่บาร์ที่สั่งแล้วโทรศัพท์ต่อละซะอันที่บาร์เนี่ยต่อปับบุตรกี่บาร์กี่ทบบ้าเนาะบาร์กากาเตอดาชั่วโมงละเอสเวสด้วยเนาะเออดูเนี่ยสมาประกาศขึ้นเนี่ยประกาศขึ้นเป็นลิซายนะอับบาเนี่ยตอนเล่นหนึ่งมือแรงมันเนื้อประกาศขึ้นเลยดิสอาจจะดูหน่อยนะบ้าไม่ต้องมีบาร์จุกเวกคอกเวตโต้บ้าน้อติชอดันน้อมีบาอันนี้เดบาร์บาร์เล่นมาเรกเนื้อบาชานบุรุษบาไม่ต้องเก็บบันเลมาเลมันตุกคนเลปลาเลออัดดูหน่อดอนนะปลาเลออัดจุกแวะคอกแวะโอตัวที่เราซาดคลือบาสตีเราซาดเซบาเดินเนออัลลอปลีเจาะน้อดีนาโคเนเกเลสุดแรกก็จอนอตกาเกตกาเกสัวเมื่อเต่ามูเกเลปะเตตับุลหลอกเกนอดอนตะอูกว่าเดิมตะใครดูโอกจอกุญญาดะคอจีเลิศเคลียร์โลเดชั่วโมงเลิศเกือบปูแพะเลิศก็ตื่นตะการเล่นเนบาหล่อเลิศตะการเลิศปะก็เลิศก็เนบาตาแต่มีเกเรจากเกเนบาตาบาสุบาซาดิเลจัลหล่อเลิศก็ตื่นต้นเนบาโนตกาบะเกตาเลิศลอซากุฮากอเคเลิศหล่อปลาเลิศคู่ถอดโชและจอดทั่วดาตื้อเลือกจะซีโจเนาะบัตที่บัตโดเนาะปลาเลือกคาร์ดตัดกันเยสซาร์กันเนี่ยแล้วก็เติร์ดเมย์ปักก็บาจีนหยองหรือขวบผู้อ่านตาในคาร์ดตาวมูเด็กก็เติร์ดเจอบัตจิบุขอแล้วบัตหรือบัตเลยต้องบัตหรือบ้าเนาะตาเสือพันเนี่ยติร์ดรอดตีบ้านี่ที่สอนเรื่องปักกันนานไปเติร์ดเสียมาหมดเรื่องตะการตาบะตะการตาบะบ้าอีคาก็บัตเล็กเลยไว้ดาที่สอนเรื่องบัตเลยถอนเลือดสารเนาะบัตชาร์ดไปเฮตเต้กันนานที่สอนเรื่องเกตตาดีตาโดเนาะดับผู้แหวกก็กะนอปากุปัญญาปฏิอแม่ปฏิเถียซาบะนอดีเนี่ยคนนี่เดอฮัททอฮันลอนเลดปูเกริจาเกแต่ตอเกนออุเลตาปลอบดอซาก็กากอตเกนอแลกิดอเลตาสกุยดิซอลจิกเดกมาโอดอปูเวนอมุกอเตเวดาสาลีเลสระคือพอตาอากว่าเลกว่าเกบกเดกมาโอดลูลากาโดเนตใครเลฟเฟซบุ๊กอาปูโอดาเจนอพัตติพรไพรป่าอุมุชเปอร์เจดอลเลพัตราเมเกพ่อรุกขชาติเมเกอีกันตะกะหลอมูเลโซะนอมูลาโซคำเลยนอมูเลโซค่ะจะพัดบาวิสัจจุเจเตวดาอุมุชเปอร์ดีเจปรากันยอกควาเตวดาดินี่นอข้อเดจิตสดาเตวดาตะหมกกันนาซาตาสักวิลนอบเบียเออแปลกูน่าจะคือระบากะลัดดาเมเกนออีกาเตเวดาตาสอตาเซเลอร์เปิดปากกันหรือปากกันยอกกว่าแพ้และสวทเชียงรายอะปุราดาช่วยตอบเป็นนารีอ๋ออีกาได้สัญญาบ่ะและเชียงรายได้สัญญาบ่ะเนาะตัวอู้มันเหรอจะได้สัญญาล็อตตีบัชาเล็กกี่แม่ปูเดอร์โอ้เหรอแต่ต่อเขาเลยไปเฮตุกอลซาแค่นี้แฮกันหนาเซเนาะไม่มีเลเชียงรายอ่ะตาจะได้สัญญาจิบ่ะเนาะแลกเอ็ดแล้วดีเนาะจะก็แปลกือหน้าตาสกิตเพลเนาะเลยสระคือพอตาขอคอในบล็อกแค่ก่อนจะก็แปลกือดอลเลอร์หรือละทาดิสโซเลอร์ดอปูแวร์เกย์กันหนาไว้ดามุกคอนเลยในป่ะดอปูแวร์เล่นเมเดกคีอาอึหรืออึทามือฮาร์ลอตินิยาจะก็เตะตาเพลย์หรอโอชัวเทรดเบมือซับคีจิบิจิบขอดอปูแวร์ก็กันเนาะเลยเฮตุกอลซาเกมีมอดามือมือก็กันตุกอลซาเลยก็ตาบลื้อเนาะ

うん。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรรณกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้ข้าราชการแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทางที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC นี้เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมเกียรติคนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบ แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506กด2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทางด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
6: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถ

0: เรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยทันพรหมศรปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
2: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกลุ่มนั้นโดยทั่วไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังก็ไปคิดก็ไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นหมดอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นในรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับเดี๋ยวเราดูผลกันผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอยกเว้นการใช้เกณฑ์อันหนึ่งแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอนำก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
1: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอป

0: เป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกูและกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูและกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมาตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมาตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินนรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทาริน่าวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทาริน่าวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีหินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์บาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยคู่โลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา

0: ส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎกเผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การห้าศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
0: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
3: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยไปรับรอง

0: ประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย54คนสูญหายอีก18คนโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทางนี้นิคมอุตสาหกรรมลาฟานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Hทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย 4-0 เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย 2-2 ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์ 3-1 อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม Jอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา 4:00 นกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกัญชลารมณ์ U13 ชนะจุดโทษอคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3-2นำเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกัญชลารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกัญชลารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2-0 นำเสมอคะแนนเวลา1-1สุดผลที่ทีมนักเตะโรงเรียนกัญชลารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่น

0: U13 และ U15 สำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัธพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงรัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินิเพล็กซ์ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลกาเรีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยาคกรำดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบูรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอลเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้าย มาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านหยุดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมอออเอโลทาฮาวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อหือและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ถ้าเวอเวียวเนี่ยละหุยาเตกะเลเลถ้าตาอือยอยาเวอคอโลละเซจ้าเลียวไรกาอบุดาเจ้าอคอโลหะอยู่ละวิโยแม่นอคือกากะเชเวอคอตอกเชเลจี้ใหม่คอยะลอยอคอตอกออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลปึต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุหลอกกอวิโออย่าติชตินาลิตาและซาวุมุหลอกกอติชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโออย่าฮีนาริควายตาและก็นาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาไปแพวิโย

0: อบดาจาวิโยอยากปึกฮาติปอทอกาดาจาวิโอญอยาเฉาะคลองะคือติปอกอกะมีลาแลชุปาอุปารุเชตาวิโอวิโอญีราหุยาติผะแกอติแกไรกะอบดาจาคลองะคืออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออรอเปติกะเลเลถะตะวิโยยาวิโอคโลลาเซจาเลอไรกะอบดาจาคลอหะยูลาวิโยแมฮาวิโอวิโอญีราหุยาคาพอชิพอโรเชตาวิคักคิเพเชเลติกะเลเลทอกะจาแมดอแมซแมกาแมฮาเลดอซาเชโอลินาจริจะกางะหุมเมียวคลอแลออเจาะยะปิปาไกเชวิโยแมและจะขอวิโอยากะมุยิคอคลอเชตาวิโยจะดาปะตองะคือติกะเลเลกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาวิอานาอังกอติภัททะเนคือตอดะและปูกะกะกิตุจาวิดอวิเชวิจอวิเตเลลิพอกะอายิเตเลออาชิยอตุยอยะกะคะเดญะซาดะกิสิแมไลยันยิวยะเลชะดิซอคโลกะสะปะเตญีคอฮาปาจูฮาปาคโลยะญอญีชินีญียะญีเลทอลันเผวิโยและจะขอทอกะญีหีญีชะขอขอมขอฮาวิอวิอญะราหุยะเตพาโอเตฮะเลเลวิอยะคโลหินาริควายตะและก้อนาริทักขะไกเตฮะเลเลงาหึราหูข้อไรเก่าบูดาจ้าวิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิวออฮัสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพ่องาคือละหุกข้อต่อไปเชวิโยแม่ปืดต้าเลยกันพอติพอลโก Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียวอวิออนีละหุยติพาลุละและกากากาโมปืดวิลโกตาลือปีกดไลค์กดแชร์ติและติแกเนี่ยคือละหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยมและอย่าเพื่อหาวิอย่าคอลโทกะยูเวลาตาวิซาตาออลติพาโทกะไลรอยูเวลาตาวิโยจะได้คืองาหือออลปุเตลอมุชามุยีพ่อจันดาวิซาตาออลติพาทาออลงาหือติแกนาสิแม่จีจะปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยันตาและเลนิชสุญญคกายเวมุชามุยีพ่อจ้าดาวิสาตาติภาปิลากิตาวิยมยะโกยานิญานิสาลิงาหือจิไมเวลอโกยาซอมุยีกาจดุยดุยลาโมเลมาวมาลาจาลิยาซอกาลิอาจเจลาโมยาคาจะได้คือบ้านเราแมเลยเขาพ่อมุยีลาเชเลยนะมุยีลาเชเราวิ่งเนี่ยเราหุยากเกลไล่พ่อมุยีลาเชนะมาโซเลยักข้างอ่ะคือจริงไหมวิตโกจะได้คือเลยมุยีมาลานะเลยมุชาบ้านเลยแผลเรามุชาเลยเราอยากขยันซ้อตินะทัตโกเลยมุยีดุยดุยเลยจะเตะเลยแค่ก็เนี่ยนี่สาเลยอย่างนี้ชาวบ้านพ่อลงมุยีขันยิปเซจต่างเวเลยแค่ก็อ๋อลองอ่ะคือแท้มุยีนะติดต่อพ่อนิเวลโกยันเนี่ยมุยีเตะฮาวิอาเซชเปเซเคเบหุตาวิโรแม่แม่ฮอซอจีใหม่จีให้ผาเย้าจังหวัดน่านตากและจังหวัดเพชรบุรีพอกขะไกเจติฮาเวียเซชเปอร์เซเคเอาติชะได้พอคอลมุยิแบหุตาวิโรมาโจวิมาเฮลอลี่ยะญิกามุยิตุโกจอเฮลอยักขะกามุยิอาจกยอลาวิเจกอเปต้าเลไทมีกือภาคอีสานพอชเปอร์เซติโรแม่เลไทมีกอก็จะเตตอนิชเปอร์เซไทมีกอมุนีโตพ่อเซชเปอร์เซไทมิงก์ฮอติโตราชเกือเอาไทยแล้วอดามาพ่อล็อกวอออชเปอร์เซเคจอตาฮิวิโยลิชกามจุยเจ้าปากกรมจุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่ยิ่งและปิลาเกตาวิสาตาติภาอยู่เวลาแรงอะคือออวิโยเนียลาหุยติภาทะทุลาวิโยแม่จ้าเลกาลีอันไทยแหละเปล่าวิโยเล่ฮัลโหลไล่กาลโกลงทะเบียนกาอ๋อเล่มือติ้งแพ้แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไว้ใครใครนาดอกโอเล่ดอฮะดอกขี้เวเล่เอ๋เลยอยากนิสตาติพาอยู่ตะเวลาแม่เลี้ยววิโยเนี่ยละหุยติพาองาคืออาจจะขอยี่หิงาหาขอชกขอขอโลเลกระทรวงกลางคารพ่ออรสาตาปิกาลาวิแลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเลอขอโลอันทาวิอยาเลอเลมือตินเผวิโยอเมฮาลิมผือตาคือติชตินาลิธาเว็บไซต์ลงทะเบียนวิเตพอลิเลคาปุยฮุปวิโยเลฮุปวิโยเฮกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลมากาฮิวิชติพามาโกกาจาจอวิชตาเลกากาจาเชวิชติกาลิลิกาอาเมฮาวิโยยาลิติชตินาลิวุสมาลงทะเบียนวิโลโกเลเลฮุเม เลี้ยมาเกาแม่เลี้ยแค่กว่ากระทรวงกลางครั้งพ่อเลี้ยจ้าล่าการน้าแม่ติผาฟึ่งกาลาปุวิโยงาคือมีญาบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลลงทะเบียนเลยยืนยันสิทธิ์ลาปุวิเลี้ยชุดที่คือชอปีติหมูเจติแม่เลี้ยปีติหมูติชเซลากาพระวิชอลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ลาตาเวติชนี่ล่ะออเซกากาวิเจเลเตชินิลาออเซกากาวิเจแมเฮกวออาลาเคกอสกอเปเซเลเลงาฮึมมียาติผาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์เหล่ารอจิแมเลยักคากะหรือตาเวเลสเซเซมือขอฮีขอฮาเซชเซกาหรือตาเวชติผาเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจาเชียเวติหมูนาเลมาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ลาเวสเซกาพะจิแมเฮกวชติหมูเลมาเรานะเหลียวรอกวชุกุแต่ตาวิออนเนี่ยฮักคาสมาลงทะเบียนมายืนยาใช้สิทธิ์วิถปะโตเรียกว่าอปีเตมูเรียกคาเปเตชินีลาออเซออมือเซฮิเซฮาติชกาเรียกลงทะเบียนแล้วยืนยาใช้สิทธิ์ลาปือเจเรียกว่าติปอแลเรียกอาจจะอย่ารัฐบาลกระทรวงกลางค่าพ่อเรียกไงคือมีญาอปีเตมูนากาจาเชียวิลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์ลาตาวิมาโกกาจาจอเลเจียวิติมูลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์ลาวิมาโกเรียกสเตมูก็ลงทะเบียนตาวิข้าเปรกาเลียคุณสมบัติก็เวนะกาเกือกาจอเวออเลียวคาแต่ตาเวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอลุกาแผ่มากาแผ่วิติภาเลียจะเวออกคอลุจะเวออกคอลุเลียยูฮือชินิเตนิไกตุโยเจติกาปุติกาเลียชินิเตนิไกตุโยเจเลียเขกว่าออเวียนี่ละหุยาติภาโอเลียชินิเตนิเวอยาชอคอลุยาญิตาเลเลียติชิขอนี่ขะไกเลสหปาจุไรหปาขะไกงาหึมมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอาจุยะกะติปะติภาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลลงทะเบียนละตาวิติภาวิออลอนะเลขาเดชญิเตญิระฉันตุโยเจชอกะเยเลเล AI กะเยเลชญิเตญิไกตุโยเจเลจขอนี่หิงาหะขอชกขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออสกอปิวิออคโลเกกอเลผ่านมาภาเวเลนี่หิงาหะขอชกขอคโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลี่ยกามากาวิชติภาเลี่ยอเมเช่นแผ่วิแลตีชสุนีสหปาไทยและเช่นแผ่วิจิแม่ตีชสุนีสหปาลีจุไรหปาโอคโลไทยและเช่นแผ่วิจิเรียกกันชติคือลงทะเบียนปูวิชติภาและรอวิจิติโยเลี่ยตีชสุนีสหปาลโกเลี่ยงาคือพามาพาเวเลี่ยบาสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลกามากาวิติภาอเมเช่นแผ่วิจิเรียกกันคือราหุยติภากะสาตาคาเดพอนาแม่เรียกกันจะได้คือวิออย่าคอลุนิเวติยาธากระทรวงมหาดไทยพ่อกะน่าเลียนยูฮุโกเวลียูฮุกะรวยแล้วคาเดชินิเตนิไกตุโยเจบัตสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุเรียกกันติชสุนิสหปาธาลโกกามากาเวคาคิพ่อเช่นแผ่วิเลก็โกอลาติพ่อเลียเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุกับแผ่วเจแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเลียไม่เลยกะงาฮือลงทะเบียนตาวิธนาคารงาเก่าออกคอลุจะเช่นกะเพวิจิเลชกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลียอันทาวเลมือติงเพวิโยเลียอันทามาลงทะเบียนวิชาติภาแลเลมาเกาแม่เลมาเกาแม่เลยออกคอนอชุติปอกสามรัวเลียออสกอพอแลออเมโกไทยไม่รอกเลมาเกาเลชกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออลอยโยก็เพื่อเลกาเลียนายกรัฐมนตรีเลี่ยในอนุทินชาวีรากูลก็เวนะจะได้คือวิออย่าเลี่ยงหึมมีย่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เวเจไทยชอชอไทยชอกาดะเวขอเชอชอก็เวโครงการชวีกาเลี่ยจะได้หาเป่าขอโลเลี่ยตีกาวิตีฮิบะแอปเป่าตังออกขอโลกาวิชอไม่เย่หิวิจอล่ะจอล่ะมาเยสิเวียติฮิบากุลาเวเลียจุยารัฐบาติฮิบากุลาเวมาเยเวจอเฮเลนางาโกโกเยเลนฉบายเลือก็มาเลียหาไปมาปือเฮเลเยสาจาเลียจาตุดอตุมอติผาปาเจปาจาปาเยกาวิถาปาโตเฮโกมาเยเฮเวชติผาฮาเยแมลิชเลติฮาปาปุติฮาปาเจติจิแมเฮโกชติฮาปาขอฮาปาวิออคโลติฮิบาเลียแอปเปาตังออคโลอาจุยารัฐบากุลาเวโนมาเยเวลโกฮาปาเปือลโก
1: โตบาวิจิเรียจุยารัฐบาลยุควาวิจิแม่เลี่ยมาเย็บปุโรกกับยุควาวิจิสหปาเวียมากกปอเราลมแม่เลี่ยเอกอบย้อนเนี่ยละหุยติพาเลี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลี่ยขอเจาะเชื้อวิชติพามากับเยสิวิจวิโรกหะเยแม่ติญิเวียเลี่ยอาจุยารัฐบาลนี่ฮะคือลาวิเลี่ยเอกอบเนี่ยคือเป้ากาตีฮาเลเซจเซบาเยจูกับปอกือดาวินะเอกอบติญิเวียลีเซฮาเลเซจเซบาเคมอปาจาปาเยกาเวลิชบุชอจาตุดอตุมอติภักขะเวทปะตอเลอะโลแยกปุยเวก็มามากะมากะมอลีปุยปุจาเลเคกออะสติหะปาสหะปาลกติปออสติหิบะกอลุลาตุโยนะเลจอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขอชออชโกเวเลเคเตละอวิญญาณราหุยติภาโอเลี่ยงาคือบาสวัสดิการแห่งรัฐออปีติมูนะเลี่ยชติปอนอมากาลงทะเบียนมากายินยาใช้สิทธิ์กับสหปาวิออย่าโคโลติฮาปากาเฮวิเจเลติฮิบาวิมอปัจจาวินะตะลือแม่เลี่ยโอ้งามากาลงทะเบียนมากายินยาใช้สิทธิ์แล้วมากาแฮกโกเลลิติฮิบาหนูคือมาจะปัจจัยเวกซีไลจ้าเลยจะรับประทบสวัสดิการแห่งรัฐเลยชนิดคือการเจ้าเชฟวิออปิติหมูนะตาลูปีเลยสหปาคโลเตหปากาฮิแม่ที่ฮิบะมอปัจจาวิเฮก็ขาดแยะเลยอาเคลิกาวิออจึงเพวิถะปัตโตเตยาลกว่าจุยารัฐบาลงาคือมียะถะเลยอจอยาหาวิโกวิมีสุสาวิออคโลกาลาตาวิพุดีเอเพวิถะปัตโตเลยงาคือราหุยาบาสวัสดิการแห่งรัฐปิติมูเลี่ยอุสพอมากกากาลิสหปาจุเรหปาโอคโลติหปากาสิลิติหิบาวีเอกบบาสวัสดิการแห่งรัฐชอเลี่ยอาจจะขอยิ่งงาหาขอชกขอโอคโลลงทะเบียนวิเชลข้าปุยกาลิอุสกอตาเยเวเลหิหปาโอกูหปาทาตาเยกตุโยเจเลชกางาคือราหุยติพัทธาลีอยู่เวลาแลกอมาดาวีสตาติพะเทวิโยเลี่ยก็จ้าเลี่ยติลอกกษัตริย์เลี่ยวิญญาณหุยติเผายานิกาสตาไลลอยอยู่เวลาตาวิถะปะตอเฮกว่าชนิดเจ้าวิญญาณเลี่ยมุยขอยาแผ่แล้วให้เพื่อให้คอโลกรรมโตวิโกมาเฮกว่าลิมุสกาลีจ้าแผ่วิกาจอและจ้ามาแผ่และออโตมาแห่วิมกาจอวิแม่เฮกว่าคือไล่ปอวิญญาณเลี่ยมูว่าจ้าวิมากุชูว่าเลห้าวิติภากาจ้ากาวิโกมาเลี่ยจ้อยากาละก็ชอยัดจักกาวิแม่เลี่ยต่อตึมชะเคเวลโกกะดอมือเวกุมาย่อวิอยากาละก็เลี่ยเฮกอมุชะกาละยาจอเวเลี่ยจ้าเผวิกาจอเลมาจ้าเผกาจอวินะเฮกอเตปอปอโลกงาหือยืมากาฝึกแปมากาวิโยเลี่ยมุชะติยาจ้าเผวิอต่อมาจอละมาจอละจะได้ผาลิงาหือคะเดยืมากาเลี่ยจะละปะตอเลี่ยจะขอวิอยาขอโลกังหือมียากามวอจ้าแลมตอเลสวิกาไลกาเกาแม่เคแต่และอนาถตอดาและฝาพ่อกติปากโกเวนะญีฮิงาหาขอชงะขอตาเวลาและจะขอญีฮิงาหาขอชกขอวิอยาชอขอโลงาคือไทมีกอขลมมียามูโกจ้าและมตอเวนะเลเต้มือญีฮิกาเคเกาเจจะดาปตอเลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ่อนะเลอรุถือจาเลงาคือไทชอกาจุยมายีกวาละโกเลชูห่อมาเชแมเลถือจาเลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ่อชนิดคือโยหือแอปพลิเคชันเตมาติโตลาวิเจเลแอปเตมาติโตลาวิเจเลแอปพลิเคชันเลชเวเลเลมูออโตมาจอวิจาเพเวเลมูเลมาจาเพเวออโตมาจอวิจะเคเวติพาแต่อินทูเวแอปพลิเคชันเลยติพาติโตลาวิจิแม่เลยอยากเข้าใจตัวกูมาเยกาเห็นนะเลยเหกว่ามาโมโมลกว่างาคือไทยมีการีจีมาหยิบพ่อกว่าละกูชูห่อมายอลิถือเจลีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ่อกายยุคือแต่อินทูเวเลยแอปพลิเคชันเลยแต่อินทูเวติพาติโตเชียวจีแม่เรียกเขาก็เชียวเขาโลมัวต่อมาจอเวลามาจอเวลาติพาน่าเรียกฟื้นแปลงตัวโป้เรียกเขาชื่อการเรียกชื่อจ้าเรียกคือไทยชอบชื่อจ้าเรียกเขาอุตส่าห์พ่อแล้วก็มัวจ้าเล่มต่อเล่นนาเวมาก็เรียกมัวจ้าเล่มต่อเล่เซเวติพาน่าเรียกมากระจอตัวโป้โป้น่าเรียกกาลาเกตุเวแอปพลิเคชันติมาเพเวลอลิชกาดาจาลีออลโกชอยาชอให้เพื่อให้คอโลจาจากะจาเวเลงาคือราหุยาเคโกมูโกจาเลวัตุโอจาเวชติจกาวัตุเลวัตุโกกะจาเมวิเมออเตเตลโกวัตุชเลออบูมาจอเจออวิอเนราหุยาติพาวลือเลกาเล หรือรายการเรียงคือลาหุยามาก็เลยคือจุลจุนาเวโรคเกาก็เวลาจอมานาเวนะเคยเดี๋ยวออฟฟื้อันน่ะเพวิชอติพาเราก็ว่าตุชจะมาเพเมลี่จ้าเราก็เลยว่าตุจ้าเราก็เลยเรียติคือติกาจวาลาเวนะเลยติคือติกาจวาลาเวออฟฟื้อฉีเวออจอมานาเวชอติพากามากาจ้าเรียโรคเกาชอเรียออจื้อจวเวออจื้อติพามากาจ้าก็มาจ้าก็เลยจ้วยก็เวจีฉีนาเวจอโรคเกาก็เวเมลี่เฮก็วิ่งเนี่ยละหุยติพาวเรียนเวทยาธาเรียงาคือไทมิงก็คโลกาวัตุเรียกวัตุมากุมเตผ่าเรียกมุยขอยาลกกะติตอวิถปาตอให้กงาคือมวจาวิมตอวิชติผ่ากะกะสติกะเตวินะเรียกเตแลวัตุเตผ่าจาจาวิลกกะโยวิกะติชงะมินิเรียกติชงะนาทีเรียกคะเดจะเจวัตุจามากะวิลกกะลิกรดจวิจิแมวัตุคโลเรียกให้กงาคือจาคือวิลกโกผิผิย่อๆเกลาวิเจเรียกวัตุลกกะคะเดกะจาเมวิโยวิกะติชงะนาทีโคกะจาวิเจเลขกจกังคือเชสาจอซัพพอร์ตจาดาวิสตาติพายโยกอปุตาเลกาเลออวิออนเยลาหุยาติพาโอชะติคือเลสคบพอกะนะปุราตทางคือมียาปาฮาลูกัปพูเวเลเยงาเชอวิชอติพาอามีฟุยกัปพูเลคือวิออโคโลเยงาเชกอติติพาออลือออเมติติวะจาเลไลกาเลียมีฟุยกัปฟูกะคือมาจาเมเยงาเชอวิชอติพาลิติบอยติบอยงาเชอวิชอติพาเฮโกเลียวเจชะติพาทาชะติปอแลเลียงาหึมีอาจุยารัฐบาสคบพลุลาเลเลียเยปอยเช่าวินะเยงาปีเวลีเยเตอละบอยเตละชวงาปีเวอามีฟุยกัปฟูติพานาลีเยงาเชลาปาเกอชะมามามากะโกลิปกะวิสุเจติกาโกวิโกนะเรียกให้กูจะได้ผ่ากะชาตุโยจิแม่เรียเยงากูคาติกาและอามิฟุยกาฟูชื่อมามะเรียกว่าปู่ก็ลื้อตีลาวิลากุตาเพวิโยเรียกวิออนเนี่ยละหุยติพาวจะได้คือเรียกสคบพ่อเวแอปพลิเคชันเรียก C O C B O C P B เรียกคานาเรียก O C P B จีเรียกแอปพลิเคชันเรียกชวิออคโลโนคือดาวโหลดเวลาเรียกตาเพวิเจไม่เรียกกับเว็บไซต์สคบคโลตากับเพวิเจเรียกไม่เรียกกับไซต์ด่วนเรียกเต้เต้ขอเรียกเต้เต้ขอขอชะกาสายด่วนสคบอยู่นะเรียกกับงาหึมมียาเยงาเชและอามีฟุยกับฟูเรียกอเมติจาลาจาลื้นน่าจะวินาลื้นจะน่าจะวินาเรียกจะเคยเวกับฟูกับขาวิลกงาหึเยงาเชอวิชอติพาตาเพวิจิแม่เรียกกับปอลิแมลีเรียกผู้จอวิชอติพากาเรียกให้ตอตออจาปูจาลื้นตาเตเรียกลอกชุกาเยมาจอเรียงงาเชอวินาเฮกอามีฟุยกับฟูลอกกูดะวิเคเลลิยะวิเปือวิคัสเคเลเจติกะโววิโกเลติปอเลเลียจุยะรัฐบากะชักไอตุโยเจแมเฮเลชวิออลาอายิกอติไกตุโยเจดะวิโยเลงะหุมมิยะทะกะปิโจเวเลออลอกโวไลกะลอกตุคะจาลิชะเควิออเจติปาทะกะพูกะคะวิออคโลติกะติเชกามิฟุติฮาปาวิติหินิหิโกลากโลปุทโชคมะหิโอเลเฮกอชะกะลิยูเวลาเลงะหือราหุยะติปาทะโทมาลาวิโยและอย่าเพื่อให้ติปอยู่เวลาตาวิสตาออลติผาชักให้ไม่จะได้โยแม่รู้ละเลอกากาพนาเลอกาพิลาเชเวเตกาเลลิกาอบูจาแม่ติกาเลลิสแม่กาแม่ฮาเลดอสปีซอปอติชตินาลิวิออยาโอคโลงาคือติปอติแกกอมอดาแม่อย่าเพื่อให้อบูจา
2: ได้ติโกเบ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
5: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอท.ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจวพรีเมียมโปรดักต์อินเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอท.และหอการค้ากวางโจวมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอท.เตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจวเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โกลบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตย์รมารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
6: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมพันธมิตรกรมสรรพากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่ส การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีกักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
7: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกะสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอโจโจเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอยบอชอนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นากอลาซากาแลลังแอเยฮูชอบาเออพิวชาเออบาวอคอยบาทอนซูเมอร์อะเกอะมะคานากอลาซากาแลลังแอเยฮูชอบาเออพิวซาเออะคอายาเมเอโฮนากอลาซากาเนยุมโดลาเออนากอมายาเปียนากอนาเออกาซาเตบูซาเออกาชอบาลูเอออะมูฮดเนนี่โหละเฮ้กะก็ยาดาดาเมเฮกะดาดาญาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำโยงาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาโยกานาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดี๋ยวขยาวโฆษณาไกเออร์กะก่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากากายกูยาเอออยู่นิ้วโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยางาอยู่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มมีสีโกจะมีโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวันนี้มีเออโกเย่งาสีวันและงาอยู่นิ้ว
4: มาเจอกันย
5: าอบูดาจ้า
6: อบูชอปเปอร์
5: มาซุ้มค่ะ
6: ก็ว่า
5: เนาะจง
6: ก็ดูทำไม
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

ล้วอย่างนี้ตัวชักป้าชาจิมจืออายุเบใจไหลในหลังงาเลยก้าวหลานในช่างทางงาอย่างนี้ว่าอย่างนี้คนนี้น่าเบียดด้วยอย่างนี้กันในตานาและจักรจีเลยเลมทางกาเลยพัดในมาอย่างนี้ก็ป้าเลมทางนาคนนี้ลอยอย่างนี้กุจลาจงเลยเอ็มลอยอย่างนี้ว่าที่มามือผู้ราชันนตาช่างขอช่างกุตุช่างคนนี้ลอยอย่างนี้หุ่มนาคนนี้แล้วที่มาลูผู้ละยาของเงือโลคือของเงือแล้วที่ปอนาแล้วก็ไปติดตีแล้วเดินไม่ลอยอย่างนี้ลูคือก็ติดตีลูคนนี้ติดตีแล้วหุ่มนาคนนี้เดินนี่อาของมึงอะไรอย่างนี้ดีหุ่มนาคนนี้เทล่าชะล่างไอ้จ้าแล้วอุบัติเหตุผู้ละมาบีบปีละลอยอย่างนี้หุ่มคนนี้ยาอยู่มาเจียอย่างนี้มาอยู่นาคนนี้แล้วบังอะไรอย่างนี้อายุรู้บังอะไรนาคนนี้ลอยอย่างนี้อังกฤษยูยาอยู่มึงอะไรนาคนนี้ลอยอย่างนี้แล้วที่มาแล้วเทล่าชะล่างไอ้ลอยอย่างนี้ลูที่ปอนาที่มาแล้วก็จบผู้ละคู่ชงไอ้ที่มานางพ่อชงไอ้มิสิพ่อที่เดินาลูผู้ละจูนาคนนี้อายุมาที่ปอนาหน้าพอเนี่ยถอยหลังเลยไม่ลอยอย่างนี้ถอยหลังเลยไงอันที่มาลูกคือผู้ลาโจมาโมยหน้าอยู่มาถอยหลังไงอยู่ลอยอย่างนี้อันที่มาเตอร์ตีเลยเด่นเนี่ยเด่นอย่างนี้เด่นอายุมาเตอร์กาเลน่าคนนี้เฮ้เลยมาถอยหลังไงอย่างเงี้ยกูถอยหลังหน้าคนอายุมานี่บ้าลอยอย่างนี้นั่นที่มาเจอตีเลยมันนี่กูรู้ไม่ได้เดี๋ยวเจออย่างเงี้ยกูรู้จังนะคนนี้อันที่มาคนนี้บ้าเลยจิโร่ทำไมเนี่ยติดติดเลยอชมาบิกาเลนี่ลอยอย่างนี้ลูกคือนักคนนี้ติดติดให้พอที่การพูดอะไรที่มันก็อุปลังเล่นเรื่องลอยอย่างนี้ที่มันบิสิญญาเลยติดติดเลยครัวนี่ยาจันยังไงอย่างนี้ที่ปนาที่มันเลยขาที่ปนาเลยที่การน่ะดูไม่ลอยอย่างนี้ที่มันตัวชุนิลิงเงจวนลอทันตรงแรงไงอย่างนี้ที่มันตัวชุนิลิงเงจวนแล้วก็อุกเลยอายุมาที่ก็มาที่ขั้นตอนฉลาดงานลอยอย่างนี้อายุมาดูเลยมึงไงที่พ่อหน้าหอมดังเงาลอยอยู่หอมดังเงาอยู่มาจีก็โจเล่ออนไลน์เงาลอยอยู่ที่มาทันตรงนั้นที่มาฮิวก้าเลยดูการติดตีเลยเดินไอ้เนี่ยนั่นที่มาหอมหน้าอยู่มาจีอายุมาหอมหน้าอยู่มายันหนาที่มีเนติดตีเลยหุ่มจีฉลังเงาเลยอย่าเอ็นไอ้เนี่ยที่พ่อหน้าอาชาพ่อเต๋อหอมเนี่ยมาพ่อมาหอมอยู่อามาพ่อเนี่ยล้านาคนนี้ท่านตรงเดือดจุ่มยาบิลิงานายอยู่มามาโฮนี่นาที่มาโมทานาที่มาโนทานาดูเสียแล้วก็ลูกคือยาเลยที่ปนารูผู้หลามาโมนี่ตู้ชงอะไรติดติดเลยหึมนาคนนี้ชราผู้หลาเลยชุดเชิงผู้หลาตัวไงยาจังไงเนี่ยที่ปนารูบางก็จกดูผู้เนี่ยข้างไอ้คนนี้ก็อุผู้หลาอุนาลอยอยู่ก็อุผู้หลาเฮ้ยพ่อผู้เนี่ยที่กาลาเลยอยู่หาจิตที่กาอยู่ขาเลยเฮ้ยกาอยู่สิเฮ้ยกาที่กาอยู่มีอะไรติดติดติดเลยเดี๋ยวจะยังเนี่ยก็อุผู้หลากูรู้ก็มาไอ้สันนี่มาเจอก็เดือกูรู้ก็คนนี้ก็อุผู้หลาคนนี้กูรู้ก็ยุ่มเลยไงยังเนี่ยน่าเสียเออรู้เลยที่มานั่งพอจิรุน่ามีสิพอก็ที่พอนั่นเลยถอยเลยไงมาบีถอยเลยนี่ติดติดเลยจะยังไงยังเนี่ยที่มาไอ้มาถอยยังไงที่มานั่งเฮ้ยรู้มีอันนี้พันนาทามีลอยอย่างนี้ถึงมีในคือคนนี้และเทล่าชะล่างไงอยู่มาถอยเลยไงคุณรู้ยังเจอไหนเจออย่างเงี้ยน่าคุณรู้ติดติดเดิมเจอเดินนี่ก็อ่างเงาเดียอย่างนี้เดียที่ปวนน่ะน้องเขาเข้ามาเลี้ยวเลยติดติดติดติดติดแล้วเข้ามาเดียวเลยคุณรู้ไงมาอย่างนี้อย่างนี้คุณรู้เนี่ยน่าขอบังอ่ะจีน่าติดติดติดแล้วอยู่อาชงเบติดจีมาเทกาลอยอย่างนี้คุณรู้มาเทกาปุ๊บละมาถอยหลังก็คุณรู้เจอหน้าคนนี้อาชงเบบอกเลยไงอย่างเงี้ยน่าคุณรู้ก็ปุ๊บละหูยาปุ๊บละไงมาเกินยาจิโรติดติดติดเลยมาเจอยาจิโรอย่างนี้ถึงมีเนี่ยโยชาชาเลกาเลปุระลอยเงี้ยก็อุปุระเลยน่าดิมันนั่งพูดกันเลยถอยเลยเดินเลยชาชาเนี่ยกาเลยคุโรยจันจีเอโบสิลูตุโรติติติติเลยอยากพูดอะไรจีน่าลูกคือพูดอะไรอยากพูดอะไรจีน่าอยากพูดอะไรแม่อยากบินี่อะไรเดี๋ยวนี้เดินน่าบังบังเลยโยกายโยกนี่ที่จีมังก็คือเดินน่าติติติเลยเดินน่าหนุ่มาเพลียโยกายโยงจีลอยเงี้ยน่าเงือกเดินน่าโยมาจีขอบคุณครับเลยคุโรเอ็นเอ็นเอ็นเจ๊แม่ยังคือนักคนนี้รู้ผู้ลายอยู่ลอยอย่างนี้รู้คือผู้ลายอยู่อายุงี้ยังอยู่อะไรงี้ยังอยู่น่าใจถิ่มนักคนนี้ก็ไปเลยผมทำนักคนนี้ลอยอย่างนี้ก็ไปติดต่อพองี้ยังติดต่อพอน่าอยู่น่าอยากหาผู้ลายคุณรู้อินฟูและคุณอะไรอย่างนี้ที่ปวดไหนสันนิยจนยานเนี่ยที่ตัวไหนสันนิยอนยางาลอยอย่างนี้น่าหดหูคนนี้ยี่จัดเอ็มยี่จัดนะคนนี้ยังงานเนี่ยมันก็ดูน่าโม่มันก็มีรอยเยื่อที่มีเนี่ยเฮ้ยดูเอ็มเนี่ยมองงานก็มันน่าเบื่อที่ปอนะโอ้ยน่าเฮ้ยดูก็ป้าอ๋อดูเอ็มเนี่ยมองงานเยี่ยงก็ป้า
ที่ป้อนาจักรผู้เราคุรุยูดาเนี่ยเฮจิจานเนี่ยคุรุมือลาเฮจิจานเนี่ยเจ้าหนี้ปีอะไรเฮจิคุรุจานาคุรุชาราอะไรคุรุโฆษณาอะไรง่ายเนี่ยโฆษณาอะไรน่าหดน่ากนี่มังงะกาอายุอายุฮานเนี่ยอายุฮานหมอมังงะมีรอยอยู่แอบอ่านอะไรง่ายดูน่าแอบอ่านเลยอ่านสรรพคุณเข้าไข่แล้วการโฆษณาแล้วมังงะกาคุรุโฆษณาอะไรน่ากนี่กูเจอเจอเราอย่างนี้กูไม่พบมันเลยไม่เจออยู่มาเจอไอ้ยมันเนี่ยจะหัวเราอย่างนี้อยู่มาเนี่ยจะหัวที่ร้านจะหัวนัดที่ร้านมือตัวนี้กูเตือนของมันมือเลยนะนั่นคือคนนี้อาชีพที่ได้ตีลายเจอกูป้าอ่อนเตือนเราไอ้เมียอยู่มาเจออันสรรพคุณเลยไงอย่างเนี้ยคือเขาลงมือแม่เลยอยู่หันเนี่ยจะหัวแต่เราอย่างนี้อยู่หันเนี่ยจะหัวเนี่ยมือเตืออาชีพเลยละบ่นไออาชีพเลยตีลายเนี่ยเจออย่างเนี้ยน่ะเฮ้ยเออสิดาคนนี้ตีลังเอที่เสบังอายุนิวกูป้าจริงๆอันเดือดน่าคือคนนี้ที่ป่วยน่าคนนี้มือถือพอเนี่ยนะกับพอเนี่ยกูรู้ไม่รู้อายุนิวคือคนนี้ที่ป่วยน่าชอบคนนี้และลบเจริญไม่เจริญน่ากูป้าที่ต้องไปจริงๆคนนี้รู้อายุนิวที่ต้องพอ

tito pone le holu do tito e a chole ma bimora le a chole bi theme jilo ya new kosana le pha ma bi le ma bi ja phanga le yo mane ko lu na ko ni hum ji ba chim ji bi theme je ya nya hum na ko ni a yo mana san contain le nga ya nya san contain yo ha mo do ko lu bi mu la le ko lu jo ne jo do ko ni a yo ma ko ni yo mu pha ya tu so jilo ya new hu de ne yo ha ne pho na ko ni ko mai pho de le me la le ko mai pho bole me la le ya so ji go pa ja an de jilo ya new he a yo ma li bi u le nga ya nya a cho ne ko lu ko tha ne yo ha li bi u na ko ni lo ya new u a an sa pho khun ya do me de la อนุญาตเลงอะไรเนี่ยเขาก็ไปเพียหัวเลงอะไรเนี่ยเลยอาชนเองกูรู้พับเบียดก็พับแล้วพับเพียหัวน่ารู้อยู่อายุมาอนุญาตเลยมาเลยก็เพียหัวมีเนี่ยเขาคนนี้บังเลงอะไรเนี่ยก็ติดตกลงอะไรอาชนเลยมาบีหางเงาเลยมาบีโมเนี่ยอาชนเลยบีเทงอะไรบีเทงตัวนี้ที่ป่วนน่ะโอ้เชื่ออะไรน่ะโฮโมเนี่ยกันเนี่ยอายาการเนี่ยนู่มาบีโฮโมเลงอะไรกูรู้รีวิวเลยเดินน่ารู้อยู่ที่มีเนี่ยโฮโมน่ะคนนี้สายด่วนออยอไปยังเนี่ยเงาเนี่ยกูติดตกกูรู้อันเดือดจีรอยอยู่ก็ไปสายด่วนหิมจีนักการจีตีงางากูแล้วไงเนี่ยหิมการจีติดตกพูดนักการพูดแล้วกูรู้อันเดือดอยู่ที่ป่วนน่ะบินเยอะเหมือนจมยันยานามาบินเยอะจมยุ่มยากจมยเทียดใต้เทียนยามีรอยยิ้มหัวโลบีรังเอหดน่าหัวโลบีรังเอโยฮาที่ปนัดรังอ่ะที่ปนัดชอคนี้โยฮาเนหัวโลติดต่อลูน่าคนนี้อาชอคมาบีโมเล่เลยติดต่อพ่อเด็กขังอ่ะยันยาเธอมีเนถือจังอะไรถือมาจับมีรอยยิ้มหัวคนนี้อ๋อดูน่าคนนี้หังเงือกอ่ะหังยาดูน่าอ๋อยามีรอยยิ้มที่ตบพอที่ตบพอเปียเชงอ่ะยิ้มหัวน่าคนนี้อินฟูเล่คู่ดึงอ่ะยิ้มอินฟูเล่โยนยานเนี่ยอาจจะจีบผู้ละยากับผู้ละอ๋อรอยยิ้มหัวอ๋อดูน่าคนนี้โม่เอ็มเงือกยิ้มที่ปน่ะอากาศผู้ละลายเนี่ยคุณลูกโม่ดูผู้ละเฉลี่ยมีผู้ละเฉลี่ยน่ะคุณลูกเอ๋อแมนจ์จอยยิ้มหัวคนนี้ที่มาจีโม่น่ะมาเลยโยกอาคมายาเยอะรอโอโยผู้ละมาอ๋อผู้ละยากามีรอยยิ้มเราอย่างนี้ก็เนี่ยแต่นั้นเราใช้ที่บิ้มแล้วบินามาอย่างนี้เราใช้บิ้มนักคนนี้น้องมันอยู่ทางยังไงเจ้าอยู่ที่มันเฉลี่ยยังเจ้าเหรออันนี้น้องเบนบุญนิตาเนี่ยช้างทางไงอย่างนี้ถ่ายพอนักคนนี้เธอไม่เคยจำฉันไม่เคยลืมแล้วเองไงอย่างนี้ที่โควิดหน้าดราม่าอย่างนี้

ีขอดเออมาแจเล่นนี่ยกอยากาเดมีมาติงอสิจาชุลาดูกลางางายเดือดแจ้งยืนไปตรงเงาโจดาไปตรงขอขาดูเออคือลางากระยุ่งเพียจะทำลายอ๋อเนี่ยกระยุ่งเพมาจะทำขายากอย่ามาทะลากะคันโลชูสุยาทะยาลาลากิจุพิทยาจะทะลายาโอโดยมาสิปะเพชามาพูนาเชเวกาโอยขันยามาล้อเลี้ยงให้ดามาขันยาล้อว่าแต่อะไรยิ่งเป็นเสียอยากขังคู่ถ้าเจอเนี่ยยิ่งเป็นมาอย่างไงถ้าเจอละเลยทำไมยาอ้อดู

ในมาโยมือพระมิทาด้วยมามาก็มือพระทีโลด้วยไม้คุณแม่มาชีดาตัวค่อยมาแลด้วยมานอละแม่มังยามาของมือ

ลวะมณีมะละญิโอมณีซอจวะเวยามีญาเชบุดมญาญิซอทินาเอลากาชมญุจิเต นานาราอจสุเทวานานาดูตินีนาราจามะนะไกยะลาเตสุเทนาราจามีนาดู

咱们上面一牛拉也好，这咱们上莫来个修个哪拉家嘛，上面呀来石桥要回来。

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง20กับอานนท์นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงดีอีเร่งปรับปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซ ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยดูเท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
7: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญทางนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่า
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสารเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
5: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
7: ทำด้วยความเก่าๆวิจัยสายมาบูนึงอ่ะ

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องพุงยินถอมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันดีนะตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันในข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางคำอยู่จอมขาวหมูขาวนุ้นปืนปล่อยเสียงอยู่จอมกันดีในในวันเหมือนในก็ถึงมาในวันจันทร์ที่22เหลินโทน62เฮงปลาย26ปีพุทธา2เฮงหาปากปลาย69ปีไต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1เหง3ปากปลาย88คู่อยู่จอมขาวโมขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อเอแซ่ป่อแม่พี่น้องเฮาเขาตีห้องปล่อยเสียง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนือ10โมงถึง11โมงกลางค่ำจอมหนังข่าวยามตั้งเมืองจึงไทยบ่เป็นเมืองใต้อันที่เฮาค่ะได้ยินถ่อมตั้งเรดิโออ้อมล้อมนั่นก็ได้เป็น9โมงกึ่งต่อถึง10โมงกึ่งอยู่ที่ว่าเฮาค่ะอยู่จึงเมืองไหลข่าวยามก็ได้เปลี่ยนไปหลากหลายกันกว่าจึงไหนก็กะยึดเอาข่าวยามเมืองจึงไทยในนั้นค่ะ10ถึง11โมงกลางในกลางค่ำ1วัน2คราวอยู่จอมกันปืนปล่อยเสียงตั้งเรดิโอออมล้มวิทยุค่ะน้องพี่น้องเขาครับผมว่าเนี่ยก็มาข่าวว่าอยู่ดังห้องปล่อยเสียงเนี่ยปีมเหตุการณ์ดีวิชิวค่ะวิชุยเฉินแน่เนาะเรดิโอออมล้มวิทยุเหตุการณ์เหมือนเก่าเข้ามาใน17ปีไปอ่ะเดี๋ยวก็ปืนปล่อยเสียงตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั้นค่ะปืนปล่อยเสียงตั้งไลฟ์ TikTok นะคะเฮิรนล้ำค่ะเนาะแตงโม MKN เข้ากับตุ้ยหลายๆติหลายตั้งในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะถ่อมจ้ำกันอยู่ดีแล้วตั้งไรอุโบสถตรงตักจ้ำกันเดี๋ยวผมช่วงพับตอนกูก็เมื่อว่าก็เลยไม่อยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสียพี่น้องเขาเขาเสียจะเจออันเปิ้นต้องทำกันเข้ามาเกี่ยวกับไปลองวัดไว้เกี่ยวกับเลยลองว่าเปิ้นตีส่งอันเปิ้นหันเปิ้นว่ามาตั้งนั่นหันเปิ้นไล่กว่าตั้งนั่นหันเปิ้นลัดมานำหน้าว่าเปิ้นตีส่งเฮาเมื่อขึ้นตั้งเฮือนเปิ้นอําปันตองห้าเฮปอกคนตองเปิ้นตีส่งปอกเมื่อขึ้นตั้งเฮือนห้าเจิมจังได๋กำเตมาต่อแต่แค่นี้บั่นพี่น้องเขาก็กะจะเร็วในรีพอร์ตเดี๋ยวก็แชร์บันกันก่อนนี่ค่ะเนาะเฮาจังเคยมาอุบโอจำกันให้มันเป็นปอกเร็วเตจามาให้ในกูพี่น้องเขาอําขึ้นตั้นถ่อมโยกก็กำมันติดถามเที่ยงตั้นถ่อมเงาถ่อมไปก็ทำกับทำมากลุ่มเป็นเรื่องอะไรก็เยาะย้อนนั่นแหละให้พี่น้องเขานั่นก็แช่กว่าก่อนกำปีโมขานนเตรียมมาลัดในวันลองตั้งมันเปลี่ยนเชิงหือในนั่นค่ะเกี่ยวกับลองข่าวเงาในบางปอกบางไหลมาเขาขาดถ่อมเย้าในรู้ได้ทัดด้วยขึ้นดีเลยอ่ะข้อความอันเขาลัดนั้นมันวาเชิงหือโยกก็ข่าวอันเปิดออกมามันเปลี่ยนเชิงหือในเขาอ่ำตาบลูไปกับถ่อมความกวนก็อะไรก็หนึ่งมันก็พี่น้องเขาเตรียมวนว่าถ่อมก็ในก็ในมันเลยเมตไตก็ในมันเป็นคนเมืองเป็นคำหักใต้หนาเนี่ยอีหยังก็เจอกว่ามดเนี่ยกบนั่นเลยมังปอกมังเลยมากข่าวง่าอ่อนเฮาขาดที่เอามาลัดนั่นในอิดอ่อนได้ก็จังปึงกว่าไรในนั่นค่ะพี่น้องเขากบนั่นลองตั้งซะในตัวหนังสังลาดไว้ลอยรองอันตัวหนังตัวข้าก็ย้ำลาดลาดว่าถ่อมด้วยลีลีก่อนหน้าในก็ยังกับป่องเจอกันแทงเมี้ยวนึงลูกก่อนกบนั่นลองตั้งอันนี้ในมันลำลองเนี่ยในค่ะเนาะกำเตี๋ยมากใครในพี่น้องเขาเกี่ยวก็ไปลองว่าจงมันเจอเต้ห้าอันว่าเพราะว่ามีคนป้าตวงอย่างไรเป็นส่งปอกเมื่อขึ้นตั้งเฮือนนั่นจงเจอเต้หือในอันนี้กำเตี๋ยมาลาดปันพี่น้องเขาในนั่นค่ะก็ไปถ่อมซ้ำกันในตอนการเฮาคาทีในตั้นถ่อมตั้นตุ้ยห่างในก็เอาใส่ไว้ในถุงในท้องค่ะเนาะถ่อมเสียงมันก็ไล่เนาะพี่น้องเขากลับมาตีเลยฮับผู้กว่าซ้ำกันเยอะก็ตีอําไรตกเจอตื่นพานกันกว่ามังกรในเราเจอตีอยู่ห้าในถามตีมาอันเปิ้นออกข่าวนั่นโอค่ะหันข่าวเปิ้นนำนาในทางเราค่ะมังปอกมังเลยมาแน่เนี่ยเฮาค่ะตัวหนังปีโมข่าวนั่นอยู่ที่ห้องการข่าวในเพราะว่าข่าวในอําไปมีลองยืนยันอํามีลองอันเต้อําไปเจออันนั้นมาในอําราดในค่ะเนาะเยาะก็เกี่ยวก็ไปลองตองถามมาลองว่าเปิ้นปิดฮับเฮ็ดวัดใหม่ยาว5เกี่ยวกับไปลองแห่งการเนี่ยมึงเสื่อมเสียในกอบตาเหลียวในใดก็ยังอําไปมีในนั่นค่ะยังอําไปมีบ่มีก็ติมาตอดแต่แค่นี้ปันพี่น้องเฮาเขาอยู่ในนั่นค่ะออพี่น้องเขา

ลองหลายอันเกี่ยวกับไปลองเปิ้นผิวมวยแปดลองการเป็นในนาลองการเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ลองการเป็นโตเต้นลองการเป็นฮับซื้อเป็นจื้อเฮ้าเฮก็เป็นต่างก็เป็นจื้อเฮิร์นในเป็นเฮิร์นเฮ้าอยู่ทำเป็นแท้งก้อนึงเป็นโนมินีว่ะจำเสนในก็เปิ้นกวาดล่างผิวมวยกว่าตั้งหนำตั้งหลายหลายปืนตีปัดปืนตั้งเมืองสิงไทยแต่เหลวในก็ขึงปองให้สร้างมาหนำเดี๋ยวก็ลองการกล้าการขายพิษบักเปิงใหม่มีลองเงินอันเป็นสีเทานั่นค่ะเนาะยอก็ให้มาเฮ็ดเป็นเงินผึกเงินขาวจิ้มเจนในก็มีมาตั้งน้ำยอก็ก้นต่างจึงเมืองก้นมังเมืองมาในเขามาอยู่เซาทางซื้อเฮิร์นซื้อเย่ซื้อเฮิร์นตึกซื้อคอนโดมิเนียมในนำหนาตั้งเมืองจึงไทยในเป็นอันที่เคยว่าที่หนึ่งที่สองกําเหลียวเย่าในนั่นค่ะย้อนบอกว่าลองวันเมืองเปิ่นมันอ่ำมิลองห่มลมอ่ำนิ่มเศร้าเปิ่นก็มาลงตื่นลางตั้งในเหไปก่อนได้คาระตีแล้วตั้งไหลในมันตับหลวงลาดว่าความเปิ่นในลาดความมานความไตความเถแล้วว่าตั้งในขณะหาแล้วว่าเตรียมลงกับเสียงก่อนตีไรก็สำเมียวหนึ่งในตอนดาไอพี่น้องตีเลยว่าเหอไอตัวไอโคตรตั้งเหมยเขานั่นเนี่ยพี่น้องก้นเจอเคิร์มมานในซ้ำมันเปลี่ยนทางเมียวหนึ่งเดี๋ยวว่าไอ้หมักเหมียนก็มเจอเดี๋ยวว่าไอ้สนับค่าก็สําเจอบ่คาเพียดก็อยู่จําในหูคาไข่นั่นอันนี้คาราซื่อๆนะคาพิ่มสงเกียกกว่าหู้เนี่ยหู้ก็เหลียวอันนี้เป็นมารบ่เพียดก็อีเนี่ยหู้ก็เหลียวอันนี้เป็นมารให้แหละพี่น้องเขาเออมันมีติมีอายตูของเขาให้เจ้านั่นนะพี่น้องเขาเออลงตั้งอันนี้ก็เดี๋ยวเลยว่ามีนําเนี่ยในค่ะเนาะยกก็พี่น้องเขก็นํานั่นพี่น้องเขซ้ํากํานําคนยิงคนจ่ายว่าไอ้เล่นยาเฮยกก็ไอ้กิ่งเฮเขาในค่ะนี่ผู้หญิงหังหลีหังงามสือว่าม้อยกิ่งเฮก็มันท้อนน้อยก็ไอ้กิ่งเฮเปลี่ยนทั้งต่างไอ้น้ำหอมมันเป็นกว่าทั้งต่างเนี่ยป้าตัดถนนไหนสีอยากไพ่เลี้ยงค่ะผักกันกับผักกันมาในหูว่าใครบ่เมาเนี่ยค่ะนะในก็มีมาเหมือนกันในนั่นค่ะน้องไอ้เนี่ยก็หลุดเลยฟังไว้ตีตัวเสาเก่าในหนึ่งในไอ้ตัวเสาเก่าโน่เออยกก็ไอ้กิ่งเฮในหลุดเลยนั่นพี่น้องเขาเหตุการณ์ออกคือให้ในหนึ่งแค่หลุดเลยฟังไว้นั่นค่ะน้องละล่าเจิกใส่น้ำหอมเนี่ยก็ซื้อสารส้มนั่นน่ะมาหินส้มนั่นมาตาไว้หนึ่งกิโลนี่ปวดใจเป็นหลายปีบ้างเพราะเขากึ่งโลเนี่ยก็แล้วว่าใจไว้หลายปีกำเร็วเนี่ยค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะอืมในก็เปลี่ยนแทงหนึ่งหลองที่เขาคำมาลาดนี้กันเจ้าหนังนั้นเนี่ยค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะยังก็พี่น้องเขาถามว่าแม้มาด้วยขอความพี่น้องเขาต้องตักกันเขามากำเต็มมากใครเนี่ยค่ะนะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้นั่นอันว่าตรงที่ส่งปอกมือขึ้นเฮิร์นเตห้าเนี่ยพี่น้องเขาแช่กันอย่างหื้อพี่น้องเขาไปถอมเยี่ยต้องใจโคตีปีใส่นั่นเป็นข้าราชการอีสังขานันปีโคอันใส่ตาเหลวในเป็นเสื้อสีลำไม่เหมือนจะข้าราชการโคนุ่งสีลำในอ่ำจะข้าราชการก็การโคอันเดียคาใส่โคหับการขุนนั่นเนี่ยเป็นก้นอันเหตุการณ์ในลุ่มหลงปองจึงตั้งเบื้องจึงไทยองตีปีเขาเหตุการณ์อันเป็นห้องปล่อยเสียงในมันเป็นห้องปล่อยเสียงภายตั้งหับการขุนตั้งเมืองจึงไทยภายใต้ห้องการจอมพ่องหลงตั้งเมืองจึงไทยสำนักนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์เออให้อยู่ที่ไหนค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละมันก็บอกว่าใส่โคสีสีขวัญสีหางเป็นคู่กันเลยค่ะเป็นคู่กันเลยค่ะในตีลาไว้ก่อนอ่ะมันจะว่าจะเป็นคู่สอนมิวเหลียวกล้วยมันจะมีหลายๆฝ่ายหลายๆห้องการมันได้เป็นไผ่สถาการง่าหน้ามันได้เป็นไผ่ลองหงตีลุ่มเจเวงห้ามันได้มีขนาดเนาะมันได้มีหลายๆฝ่ายแล้วก็มันได้ปึงกันตีมีหมายตีกามันไอ้ดิข้อซื้อปกซื้อแล้วก็ตีเจ้าไหนมันเดี๋ยวมีจังนั้นเนี่ยค่ะเนาะกำนันในเฮาขาเป็นห้องการเหตุการณ์โฮงปล่อยเสียงอยู่ภายใต้จอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เอามาบอกลาถึงพี่น้องเขาจะซื้ออันต้องถามกันเขามาว่าเป็นอีหังคะนั่นเป็นฝ่ายหังในค่ะเนาะนั่นค่ะมาหินตีละนั่นก็ซื้อตีไรค่ะมาหินเอามาหินส้มนั่นฮะซื้อไรตีในกาดซื้ออะไรดีก่อสร้างเหตุการณ์ก่อสร้างเพื่อเดินขายก็บอกว่าเฮียอะไรกับใครในการก่อสร้างล่ะมาหินในย้อนบอกว่ามาหินในในมังปอกมังเลยมานำเอาเวจีนำบาดาลนำอย่างนั้นมันเหวยมันหังในเพื่อนดีเอากระใส่ในนั่นมันก็เตะเซียนใส่มันก็เตะนอนหุ่นกว่าเน่จึงไหนค่ะเนาะยกก็หมากหินส้วมมันมันมีมาปียาวข้าวหึงเงี้ยวไหนใครยกก็ซื้อมาหนึ่งก้อนเจ๊เลยหึงไหนพี่น้องเขาเป็นปีเออลูกเตือนนำเอียนเห็นกับมาตามันเด็ดมีอายกิ่งเฮพี่น้องเขานะอันนี้จามตัวในนั้นค่ะพี่น้องเขาอันนี้มันเด็ดเป็นลองลีอันหนึ่งอ่ำตาลุเสียงกลางนำมังสีวัฒนาวัดได้ก้อนไรวะพี่น้องซื้อสิบบาทในเป้ห่างมันวะพี่น้องเขานะมันเด็ดมีป้อเป็นในให้ในห้างเสียงคายกุลเซเว่นอีเลเว่นในฮาวานั่นก็มันก็เด็ดมีแก่กันมันทำเด็ดมีป้าสีมันเด็ดมีอายแทงไงเนี่ยกับมันอายเขาทำเด็ดเหมือนกันทำใจเหมือนกันเอาอันเป็นสภาวะมันนั่นเด็ดตื้อเข้มลีค่ะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ดีเฮิร์นบิโมขารุ่นเขาก็มีไหวดาเสค่ะนะมาเพียวดีเฮิร์นบิโมขารุ่นก็อะไร
เออค่ะซ้ำอําชอบตัวเมียนในก้นเวยก็อําใครอยู่จอมเล่าได้ค่ะอําเล่านังก่อนอ๋อเล่าเดี๋ยวเล่าก็เออลองมุดใส่เซนใส่มันลำลองนั่นขนาดเนาะเออก็มาเฮาค่ะตีมาลาดนี่เกี่ยวกับไปลองวัดไว้ที่เปิ้นลือหลังกันอยู่นั่นน่ะจ่องมันเจอเต็มเจอเตะเฮาขามาถอมตุ้ยเพียงความกันหนึ่งหูก่อนตีใครถอมเพียงความอีสังไหนมันก็ย้อนมาเป็นหมักหูเจอแลกเงินจ่องใจค่ะเฮียงเลยหมักหูเจอแลกเงินหลายกำน้ำน้ำในในขนาดพี่น้องเขาค่ะลองอยู่สร้างกินซะลองตั้งหักตั้งเปียงเลยมันกินน้ำไหลในว่าเปิ้นคำไกลว่าให้นันเหี่ยวก็กำในเปิ้นว่ามันโหลดีมีเงินเออในค่ะว่ามันก็ว่าเออลองตั้งลองเงินในเพราะว่าเขาขาหักกันก็จอยกันเฮ็ดจอยกันหาก็มันเตียอยู่จำกันอะไรอยู่เนี่ยไปวนกวนเขาขำเหมือนกันมันก็เจอทุกข้ามันก็เจอทุกข้ามันก็ใครทุกข้ามใครอยากพื้นทางไหนก็มีมาคุยกันซึ่งหือเกาหลีลองเจอในมันขำป่นหลอดไหลหรือสิว่าเขาขาเฮ็ดสร้างห้างกุ้ยนั่นน่ะเนาะลองหลีลองไห้อยู่ดีเขาขาปืนเขาขาได้สร้างให้เป็นปืนหลีปืนไห้ก็อยู่ดีตัวเขาขาเหมือนกันเลยค่ะมาเข้าใจแลกเงินค่ะ

ย้อนน้อมอย่านำค่ะอันเปิดในอัติกับเปิดเนี่ยเป็น AI อ่ะวะในนาก้นเฮ็ด AI ในก่อนาทีที่คือหลีในสัวเอาอันเก่าๆแน่เนาะเสียงตีแตกๆอีกหนึ่ง

อ๋อค่ะพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะชอมเพ่งกว้างกว่าเยาค่ะหมากโคเจอโอ้หมากโคเจอเรียกเงินค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะหมากโคเจอเรียกเงินว่ะในก็เป็นเพ่งความนั่งคำนองห้องไว้อันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาอะไรนี้ถ่อมจ้ำกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็มีเฮาเขามาถ่อมด้วยเทียงในนั่นค่ะอันลาดไว้มือไกลในนั่นค่ะเนาะอันในลาดไว้มือไกลในเนี่ยมันก็ว่าเต้ในอยู่อยากมากค่ะเนาะตีคือค่ะได้ไม่เจอเนี่ยอันเป็นลาดมานั่นคนชื่อเสียงลังเขาอินฟลูเอนเซอร์เขาลาดมานั่นว่าอาจจะเป็นนั่นเป็นในว่าเกิดเมืองไทยเนี่ยระยะค่ะ5ถ่อมลีลีค่ะมาถ่อมตั้งในมาถ่อมตั้งในแค่ลาดนี้ว่าเนี่ยค่ะมังโก้ในเนี่ยค่ะเขาก็ตีลายลาดว่าข่าวเงาอันเลยออกมาใหม่เป็นก็ตีเอาหาคอนเทนต์อันนั้นก็ใครมาลาดเนี่ยก็การลองตัดเยมอลลาดจ้านะเขาก็ลาดแม่หนูก็การบังปอกมาเขาถ่อมในเขาถ่อมเลยถ่อมลีลีอันนี้ตีกับว่าห้างเปิ่นก่อนไรหรือเลยขึ้นเมฆทัดด้วยดีโดเจ้าเก่าอันปีโมกับถ่อมด้วยอันเขาลาดนั่นได้ก็เขาลาดว่าอันนี้เขาลาดว่าในนอพี่น้องเขาค่ะเขาลาดว่าอันเป็นเตอาชีวะอันนั้นก็นายทิติวุฒิตั้งเปี่ยมทองและจุ้มคนไทยไม่ทนอันมีลองต้องหนึ่งเฮ็ดผื่นลิกเสในนั่นค่ะนั่งหือบ่เตเมทัดวานเมืองเฮาบ่มีลองหลีอยู่ไงกินเศร้าและลาดเนกลางเจอว่าศูนย์และศูนย์เป็นแห่งการในเมืองจึงไทยในมันนำป้นตีแหน่นแผ่วยาวามันนำป้นตีแหน่นแผ่วยาวาอามาได้เป็นลองการเห็นเลยมาเป็นเหล็กจีเสียก็เลยอยู่หึงอำนาจเฮก็เลยวัดไว้ไทยเฮเนี่ยค่ะเยก็เฮาแห่งการนั้นเมืองมังก็ก็ซ้ำมาปาต้วงในเมืองจึงไทยนั่นสิจิ๋มเจ้าไหนค่ะเขาก็ตั้งกลุ่มไทยไม่ทนอันวานั่นเขาก็ต้องหนึ่งเสเฮ็ดผืนหลีกกว่ายืนต่างย้อนตีตังลุมสภาตั้งจอมพองหลงตั้งลุมสภาลุมพองต่างเตียนนั่นในนั่นค่ะลาถึงเกี่ยวก็ไปลองแห่งการยานเมืองอันเข้ามาป้าต้วงและเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยในอีกป้าดังสั่งเจอว่าโฮบโทบหันไหนก็เฮ็ดผิดปักเปิงในนั่นจึงถูกลีไล่ส่งปอกมือขึ้นเฮินเขานั่นว่าจึงไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาลองการต้องหนึ่งเจอในแทงอันหนึ่งก็ลองทุกย้อนว่าเกี่ยวก็ไปลองก้นลูกอ่อนแห่งการและเห็นฟรีในจุ้มอันนี้เป็นจุ้มเลยค่ะนะพี่น้องค่ะในจุ้มกลุ่มไทยไม่ทนในจุ้มไทยไม่ทนอันมาได้เลยจู้ตุ่มไล่จือขาววันก้นเมือง86เห็นก็86เห็นจือเข้ากว่ายืนพื้นลีกต่อกระทรวงศึกษาธิการในกะผ่ายการเห็นการป้ายปัญญาตอนตาเตเฮฮามลาดว่าอําหับลูกอ่อนห้องเฮนอันที่อําเจอเคือก้นไทยหันถึงว่าจอมพ่องลงจึงไทยในถูกลีเลยให้หันถึงลองอันลำลองดูล้อมตุ้ยถึงแรงเงินต้องตัดดีลูล้อมตุ้ยถึงลูกอ่อนก้นไทยนำเตอร์อ่อนตั้งก่อนจองไกลกว่าลูล้อมตุ้ยถึงก้นต่างจึงมึงว่าไหนค่ะพี่น้องเขาโยก็เขาก็ลงปืนตีกดจัดกดท่าด้วยหลายๆองตีในจุ่มแห่งการยันมึงเอามาได้เป็นเสียงตั้งขายองตีเหตุการณ์อําถูกแมนตีแมนตั้งนาการอันตีหิมนาการก้นไทยเสริมเส้นในหลายตีหลายตั้งจอมกันกําเหลวก็นั้นแหละลงตั้งอันในนั่นในนั่นค่ะในจุ่มเตอาชีวะอันวานั่นค่ะนะพี่น้องเขานั่นค่ะเขาก็เฮ็ดผืนลิกก็ยืนต่างในลุมพ้องต่างสภากุ้ยยังอ่ําไปมีข้อมัดหมายและข้อตกลงเลยว่าเลยว่าเปิ้นอ่ําปันอยู่ยาวะเปิ้นแต่ลืมเมื่อยาวะในอ่ํามีค่ะนะอ่ํามีอันไหนเขาในจุ่มหนึ่งจุ่มนั่นเสียแลเขากว่าเฮ็ดผืนลิกเสียยืนกว่าต่างในลุมพ้องต่างในลุมสภาเขาอันนั้นอยู่ที่ผู้ใหญ่ก้นลงเขาแทงกำหนึ่งว่าเปิ้นเดอุบกุมปังกุมกันเสหันถึงเจิงหือหันถึงซ้อม5อําหันถึงซ้อม5เจิมเจ้าในยังไปมีข้อตกลงอีสังมากอบนั่นแหละอย่าไปพุ่มตกเจอตื่นผ่านอีสังค่ะพี่น้องเขานั้นถ่อมด้วยข่าวเงาหลีๆในนั่นค่ะยินโจมค่ะที่กูก็ที่ตองถามกันเขามาที่ห้องปล่อยเสียงเขาค่ะย้อนว่าที่ห้องปล่อยเสียงที่โมปีโมข่าวนู้นอยู่ที่ในนั่นมันเป็นภายตั้งภายใต้จอมพ่องหลวงตั้งเมืองจึงไทยกำเหลวป้อว่าข่าวเงาอ่ำจื้ออ่ำใจอ่ำเป็นเต้อ่ำมีหลักฐานอ้างอิงเต้อ่ำเลยมาปืนเผาปันพี่น้องเขายุ่มยามาติดเทิงให้เปิ้นก็ก็การลองเนียนนะลองถูกเมียนมันนั่นมันเตลีมันก็เตลีตื้อแคมหลีอีกหนึ่งนั่นค่ะนะเนาะย้อนสั่งเลยใน
ไขมาลาดเนี่ยพี่น้องเขาว่าอันในมันเป็นจุ้มหนึ่งจุ้มจุ้มเตะอชีวะและจุ้มกลุ่มไทยไม่ทนอันว่านั่นสิเปิ้นกะยืนต่างย้อนกุ้ยเปิ้นเตหันถึงปักเปิงไม้มีอันในห้าหันอ่ำหันถึงในย่ำไปมีคอตกลงเลยเจอมีลิกินแกนอีสังมากุ้ยกาสังเจอว่ามีมาเมื่อเลยเปิ้นอุบกลุ่มกันเย้าหันถึงซึ่งหือเกี่ยวกับไปลองแห่งการยันเมืองเลยก้นอันแห่งการยันเมืองป้าต้องให้เตสุบองเมื่อครั้งเจอในบ่อนไรมีคอตกลงจึงหือเปิ้นเตมีลิกมาเปื่นเผามาปั่นค่ะพี่น้องเขาก็นั้นลองตั้งอันนี้ค่ะเฮอพี่น้องเขานั่นถอบเยี่ยวไหนนั่นก็เฮอป่องเจอเนื้อกันไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเจอว่ากวนเขาค่ะในชีดีมันปอดปาตองอ่ะนะอยู่หลายๆก็ปอดปาตองปอกมือขึ้นเลยปาตองปอกมือขึ้นเลยมันเป็นกว่าอะไรค่ะตัวหนังสังกัดล่างด้วยค่ะและเพียวมวยจำด้วยค่ะและตาเหลียวเนี่ยหมดอ่ะหมดเลยค่ะย้อนนั้นพี่น้องเขาก็หลูเลยฟังกันไว้จอมย่อก็หลูเลยถอมด้วยข่าวเงาในดีลีอย่าไปพุ่มตกใจแน่นเพียวในนั่นค่ะสังเสื้อว่าพี่น้องเขาไปป่องเจอขึ้นต้องถามกันเขามาสังเสื้อว่าพี่น้องเขาป่องเจออําว่าได้ถอมดังเรดิโออําร่วมมาเสียงตุ้มยวนแต้มมาผืนดีดีเฮาคาเลยอํานั้นก็กลับสื่อมาเลยดี0532760077ข่าวย่ามันค่ะจัดรายการมือพ้องเปิดเพลงความใน10ถึง11โมงกลางเลยค่ะต่างข่าวย่ามติมีคนต่างเจ้าคือเขาจัดรายการเปลี่ยนไปแลกไลกันอยู่เนาะต้องถามกันเขามาอะไรก็นั่นแหละอย่าไปตกเจอเนี่ยแผวอาลาอําจะว่าคนก็ในชื่อเสียงใหญ่หรือลังเออในติเลยป่องเจอมันติดถูกเมียอยู่ก็เลวมันเออในก็อําเจอก็ยกว่าอันเปิ้นลาดนั่นในข้อความอันเขาลาดนั่นเขาว่าสังเจอว่ามีเปิ้นผืนลิกยืนย้อนกว่าในลุมพ้องตันลุมจอมพ้องหลงลุมสภาเขาเหย่าเปิ้นทําติหันถึงซึ่งหือในขอตกลงมันได้เป็นซึ่งหือในจองก็ติดตามได้ทางกํานึงกุ้ยกาอันปืนมาลัดนั่นหยุ่มยามาเขาก็มาลัดว่าเปิ้นยืนย้อนกว่าซึ่งไหนกุ้ยเห็นไหนนั่นค่ะเนาะกุ้ยกามันก็คำว่าฮ่าเปิ้นได้ลืมเมื่อฮ่าที่ฮ่าแนวค่ะข่าวอันพิษอันว่าในมันใกล้ลูกดีหูเขาคาเนี่ยมถอมเลลีลงไปวนของซาห้อมได้วนด้วยเลลีไหนนั่นค่ะเนาะนี่ก็เป็นซึ่งไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันหลุดเลยฟังกันว่าซึ่งไหนไหนนั่นค่ะเนาะเยาะก็มันก็กวนอันหูจักเหมือนกันอะกวนอันหูจักเยาะก็หยุ่มยามาใกล้ช่องซ้อนเปิ้นนะยังตึกกับรีพอร์ตยังตึกกับแชร์แทงอยู่อันนี้ก็หลูเลยฟังกันด้วยซ้อมในนั้นค่ะเนาะอันนี้ถามว่าอย่างเลยเอามันเอากระเลยมาลาแล้วผมมีข่าวอันเตมันมันมีอยู่ค่ะว่าไม่กลนหนึ่งจุ่มนั่นกว่าเย็นย้อนดีตั้งผู้ใหญ่กลนหลวงเขานั่นว่าเขาอ่ำใครให้ว่ามาเกิดเลยมามีวัดไหวนั่งเมืองจึงไทยไม่หิมหน้ากันมันมีค่ะกลนอันนี้ผมส่งเกียร์พี่น้องไต้เขาค่ะกลนแห่งการเขาค่ะมันก็มีนั่นค่ะนะกล้วยการลองเจอในเปิ้ลกับยืนย้อนเย่าในจ่องเปิ้นทําเตตกลงจ่องเปิ้นทําเตไล่เจอจ้อมเขาจ่องเปิ้นทําเตหันถึงจังหือในมันติมีมาแทงอยู่อันนี้ก็หลู่ไปปักตาตุ้ยข่าวเงาจ้อมอันแทงจังไหนในแทงกํานึงว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละกูลองกูอันนี้มันเป็นข่าวข่าวซ้ําที่เป็นข่าวอันเฟคนิวฮะข่าวปลอมมาข่าวเตฮะอํานั้นก็ข่าวอันที่เขามาลาในมันเป็นลองตั้งตีลองคืบหน้าและลองจุ้มเสียจุ้มๆเปิ้นกว่าเย็นต่างย้อนและขอตกลงเลยใจคอหมัดหมายย่ําไปมีในนั้นพี่น้องขอรู้เลยถ่อมตุ้ยลีลีจังไหนค่ะพี่น้องเฮาค่ะในกว่ามาฝากตอนจนถึงพี่น้องขอจังหนังไหนคะเนาะลือเฮือลือใจถ่อมด้วยแทงเพียงความมันหูถูกใจกันแทงหนึ่งหูก่อนเพราะว่าอําไปห่านเจออําไปป่องเจอเนี่ยก็ขึ้นถามกันเขามาอะไรสังเจอว่าถ่อมเหย่าป่องใจเหย่าอันดีคาราดเนี่ยก็ขึ้นเตรียมมาหมอกลัดถึงยี่หมูขาวนุ่นก็ไรค่ะนะป้อมเคยเตรียมเนี่ยก็เนกสองมาก็ไรค่ะเนกสองสองสองในเฮสามตูงก็ไรค่ะเดี๋ยวเลยอันคาราดก็ในพี่น้องเขาป่องใจอยู่เนาะกวางเนาะในจังไหนค่ะค่ะก็ดีจ้วมในที่มีแห้งเจอตอนตาได้สืบมาลัดในพี่น้องเขาจังหนังไหนแทงกำหนึ่งนั่นค่ะเนาะอ๋อค่ะยินจ้วมค่ะเลี้ยงวันค่ะปู่นู่แข็งค่ะน้องมอนแม่เฮือนอ่อนค่ะเล็กเองนะได้ค่ะน้องนนท์ค่ะเกนําหื้นเสือเฮาฮักศูนย์นะสายนําเต็งค่ะยินจ้วมขอบใจค่ะยินจ้วมขอบใจดีๆค่ะก็นั้นแหละพี่น้องเขาค่ะข้าก็เป็นก้นใต้ก้อนหนึ่งหนังเก่ามีข่าวเงาอีสังแลเฮียนเปิ้นสังละค่ะเต็มมาลัดนี่พี่น้องเขาค่ะล่ะเฮียนเปิ้นสังละเฮียงแลเฮาเต็มมาป่องข่าวถึงกันล่ะในนั้นอํามีค่ะค่ะเดินเตมาต่อแต่แค่ในฝากตัวถึงพี่น้องเขาย้อนเพราะว่าสายเหอเจอเคือเขาขามันเป็นไตเหมือนกันอําว่าไตเหนือไตไตไตเมาไตคำตีไตลือไตขืนไตอีสังกะเยาเนี่ยเขาก็เป็นไตคือเหลียวกันนั่นเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็เอามาฝากตัวถึงพี่น้องเขามันก็ในในโลเว่หรือเลยหาเงินหนูออนไลน์แกในอันนี้ก็ลัดไอ้ก็ลัดอีสังกมหูเนี่ยฝากฟังไว้ปันกันจอมค่ะนะพี่น้องเขาสังเจอวัดที่ตามค่ะนั่นก็ถอบด้วยค่ะเนี่ยป้อมข่าวอําสุ่มใจออกมาเต้ๆในค่ะเต็มมาลัดนี้ค่ะเนาะยันเบิ่งสั่งน่ะ
กูมันอําลีตอนตะเฮายกก็ตกใจตื่นพันกันทั้งไผทั้งมันจังนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะกําไรขึ้นมาเทียงไหนค่ะมาถอมด้วยแถวแล้วแทงอันนึงอันนี้ก็หลุดถอมด้วยลิลีค่ะนะถอมด้วยลิลีลองวัดไว้เหตุการณ์ในอินเทอร์เน็ตอีเวิร์กพอมิตนั่นมีลองข้องคำตั้งนำแลพ้องลงไผ่แห่งการเมืองไทยก่อลาดว่าหลู่ไล่มุ่นเมฆขึ้นไล่เฮ็ดไล่สร้างแทงไหนนั่นค่ะพ้องลงไผ่แห่งการทางแห่งมุ่นเมฆปึงต่างไว้แห่งการทางแห่งแต่เฮ็ดปันขึ้นอันเมื่ออันนี้ทางแห่งด้วยนะถ่อมด้วยลีก่อนกับมัมตีว่าฮ่าอีทางแทงนั้นเสียงเงินกว่าอันนี้การนั้นเป็นหื้อพ้องเออถ่อมด้วยลีอันนี้นางสาวสุธารินีแก้วเล็กไหลเนี่ยค่ะผู้กับสารมุกจุ้มสุดไล่แห่งการLRF เขานั่นเนี่ยค่ะลาติผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่19เดือนธันวาคม2566นั่นมันนางแลตั้งนายอดิศรผู้เข้าจุ่มแห่งการพร้อมโฮม MWSC เสเข้ากว่าฮบทบนายจุลาพันธ์อมรวิรัตวิวัฒน์เนี่ยค่ะพ้องลงแห่งการนั่นไล่กว่าอุบโอลองข้องคำตั้งยาพืชลองเฮ็ดไว้แห่งการจำหนังปักปึงต่างย้อนในอินเทอร์เน็ตอีเวิร์กพอมิตปักปึงอันในสุกซักยุงยางไล่เจอผืนลิกตั้งน้ำไล่เจอผืนลิกตั้งน้ำนานเย้าตาตีเลยเอาไว้คิ้วไว้หังก็หึงก้นกินโหในวงกลางก็น้ำกบนั้นแหละแห่งการตั้งนำอ่ำตั้นขึ้นมือเปินเฮ็ดป้ออ่ำไรเฮ็ดไว้แห่งการก็อ่ำมีสุนไรเฮ็ดการเจียมเจ้าในเสียแหละเมื่อหนังไว้ห้าพ้องไปอยู่ลีไว้ห้าพ้องลองเปิงก้นเปิดไม้เย่เงินว่าซื้อซิมกัดโฟนว่าเจียมเจ้าในมินมีปัญหาใหญ่ลุงนั่นขณะพ้องเขาตึกเฮ็ดไว้แห่งการไปเย้าในไหลย้อนน้อมถึงเจ้าหน้าที่อย่าให้มีลองตีย้อบเขาเนี่ยอันนี้ก็ตีเลยว่ามีกวนนายหน่ามีกวนตู่เตียนเฮาขานั่นกว่ายืนต้องถามตุ้ยที่ผ่านลุ่มแห่งการกระทรวงจัดหาการงานแห่งการว่าเฮี้ยงแลมันมีปัญหาเฮี้ยงอ่ะลองวัดไว้อันนี้ไปเย้าตู่ในมือปีกายเดี๋ยวถึงจะเลี้ยงไปเย้าตู่ย่ำไปไล่เสียมเสื่องหนังในเฮมันก็ถามกว่าผือกำนายผ่ายพ้องลงแห่งการเป็นขึ้นตอบวันว่าเตฮิปแนทแกลิดปัญหาลองข้องคำตั้งอย่าผือเจ้าในให้ไวๆเกี่ยวเลยลองวัดไว้คิวนั่นก็มุ่นเมฆปักเปิงให้ออกปันไว้ต่างเตี้ยนอันเขาปักเปิงเขายามเหลียวกันเตเมฆเปิดผุยลองต่างย้อนเฮ็ดไว้แห่งการอันเมอในนั่นค่ะอพี่น้องเขาค่ะก็ในก็ที่เป็นลองอุบกุมกันในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าหนังไหนค่ะก็นั่นแหละนายอดีศรขึ้นลาดว่าให้ไรวุ่นใครเจอแต่เหตุการณ์ข้าวปอนและข้าวยาวหรือเสียนั่นก็ติเลยอุป้าลองแห่งการเมืองมานอันมาจ้อมปึง MOU แต่สี่แสนถึงห้าแสนเจอนั่นเขาตีเตมันป้อเตรียมสี่ปีติเลยเมื่อต่ออายุเมืองเขาเสียปอกมาขึ้นกวยกาเงาไล่วันเมืองเขาอ่ำนิ่มเศร้าแลกำนำก็อ่ำจังมือกอบนั้นใครทุกย้อนให้เขาเลยอยู่ที่เมืองไทยเสต่ออายุไว้ MOU นั่นคือการงานเตะง่ายแง้มและไว้ในก็ทุกย้อนให้เปิดผุยศูนย์เงางุ้นเฮ็ดเย้าตีเหลียวเป็น One Stop Service ศูนย์ OSS Center อันว่านั่นค่ะพ้องลงไผแห่งการก็หับถ่อมเอาไว้คอปันตั้งไข่เจอคอตุยอนเจอนันเสติสืบต่างถึงกว่าในป้องกันคึงป้องปักปึงกว่าเที่ยงอันในก็เปิ้นอุบกุมเสกว่ายืนตองถามมาเยือนเปิ้นสั่งเลยวัดไว้อันแห่งการในมันถึงอ่ำไปมีลองเปิ้นก็หับไปว่าตีคึงป้องให้สั่งให้มันเพิ่งเก่านี่นั่นกล้วยหนังเก่านี่ค่ะกบนั้นพี่น้องเขาถ่อมได้ข่าวเงาอันคาราดในลิลี่ในนั่นค่ะเนาะอีสังเซมะอย่าไปว่าคาลัดกูก็ลัดก็ต่างก็ลัดก็หรือเลยถ่อมด้วยลิลี่ย้อนเปิดสังละมันก็ดีป่องเจอง่ายขึ้นเยาก็ข่าวเงาตะเหลียวในอัมตับดูก็ถ่อมก้นเสียก็ลัดก็ไรเขาขาดเซิร์ชเขาการในอินเทอร์เน็ตก็เปิดเขามีอินเทอร์เน็ตเยอะดองใจเขาก็หันเนี่ยเขาก็ตีไล่ตีไล่กูว่าเนี่ยว่ะก็เขาก็เซิร์ชตัวไข่หูร้องในร้องในนี่ก็เป็นก็ตีลัดมาปันเขาขาดเป็นข้อมูลอันเจืออันใจมันอําใจอันพร้อมลูกมาติเว็บไซต์อันที่ดีถ่อมดีอ้างอิงดีแล้วเงาหักศักดิ์ศรีมันมีเนี่ยมันก็ติหมอกลัดปันเฮาขาเฮาก็ติเลยว่าผู้กว่าจังนั้นก็กําลังก็ว่าขอหมอลาเต็มนาลิกไทยหมอเต็มนาลิกอังกฤษหมอเต็มนาลิกอันนั้นอันไหนได้ก็กํานําก็ติเจอตุ้ยจูง่ายก็ติตุ้ยอันเปิ้นมาไล่มาเฮ็ดคลิปเฮลัดปันนั่นขนาดเนาะก็กะซึ่งหือกอลีถามหลายๆทีจังไหนยินจมเตะๆค่ะมังก็ในไม่เจอเนี่ยเจอเตะอยู่ค่ะ5ปีโมเอ้ในค่ะก็ค่ะเจอเอาข่าวเงาเนี่ยข่าวเงาเนี่ยค่ะเอามาดีอันมีเงาหักศักดิ์ศรีมันสิมาตอแต่แค่ในปันพี่น้องเขาค่ะนะว่าลองตั้งเกี่ยวกับไปลองมาป้าตองเนี่ยติปอกมือดังเฮือนจังซั่นเนี่ยหลาดกว่าเยอะในก็มาฝากตนทุกถึงกันซึ่งคือเกาหลีใครๆพี่น้องเขานั่นมีลองตั้งอยู่ง่ายหลุมเจอใครๆพี่น้องเขานั่นมีลองตั้งศูนย์ในศูนย์เปลี่ยนให้มันเจอให้มันเต็มทนอย่าไปให้ป่นเปลี่ยนแล้วก็อย่าไปเฮ็ดอันที่มันผิดปักเปิงนั่นนี่ค่ะเฮาค่ะก็จอยเป็นหูเป็นตาจอยหมอกถึงกันไล่นี่ค่ะอ๋อพี่น้องเฮาค่ะถ่อมได้เพียงความใจสายเมาเก่าๆพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาหมอกหอมลึกค่ะ

0: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะถอมด้วยข่าวเงาจ้ำกันกว่าในขณะเมื่อในกอมาลาดนี้เกี่ยวกับไปลองวัดลองไว้ในขณะยกกอปนเดมีลึกต่างย้อนว่าให้อย่างไรวัดไหวแห่งการยันเมืองในมันไปเทิงหลาเต็มเช่นไหนเป็นก็หับหูลองไว้เสติเมทัดทางมันไฮไลท์ไว้หรือเสเก่ายกกอต้องถามกันเขามาตั้งน้ำตั้งลายในขณะพี่น้องเขาค่ะลองว่าพอมีลูกอย่าเปิ่นปันเกิดเมืองไทยไปในลึกเมื่อเย้าในถอมตัวป๊อปสู่อ่ำไปถอมตัวนั่นสู่ถอมตัวเมื่อไกลคันละซุบขาในพอดิสิกถึงหูเย้าค่ะว่าย้อนนั่นแหละข่าวเงาในเปิ่นเฮ็ดลิกต่างย้อนยืนถึงผู้ใหญ่ก้นลวงเขากุ้ยลองได้เปินตีก้นลวงเขาตีหันถึงซึ่งหืออันว่านั่นเฮาหลูเลยไปถ่อมด้วยแทงกำหนึ่งมันเป็นจุ้มหนึ่งจุ้มอันเปินตีอ่ำส่งเกียกแล้วก็อ่ำหันถึงว่าเออแห่งการนั้นเมืองมาเกิดลุงเมืองไทยก่อนนำนั้นลูกนั่นปะนำหน่าเจ้าไหนสิแหละเปิ้นก็ยืนกว่าพื้นดินถงหรือผู้ใหญ่ก้นลวงเขาผู้ใหญ่ก้นลวงเขาเปิ้นก็ตีเข้าในปางกลุ่มเสียบ้าลองตั้งศูนย์ในศูนย์เป็นห้องอันเจ้าไหนเปิ้นทุกยอดมาจากมันเป็นจุ้มเตอร์ถึงการวันการเมืองห้าจึงหือห้าเพราะว่าเปิ่นไล่ใจเปิ่นตกลงกันว่าหือในคอแทบตัดอันนั้นเนี่ยค่ะพื้นลึกอันนั้นเนี่ยค่ะมันเตยืนยันว่าออกมาจังหือกอบนั้นพี่น้องเขาอย่าเป็นมาเล่นนั้นตั้งพันเอออันนั้นเปิ่นยืนกว่าก็ฮู้ไว้อ๋อเปิ่นยืนกว่าฉะนั้นไล่5อ่ําไล่5ถึงว่าเพราะว่ามันเออเปิ่นว่าอ่ําไล่เตเออเกิดลูกเมืองจึงไทยอ่ําไล่เตเออเนี่ยก็ล็อกไล่เกลิดมันนั่นก็ตีหือล่ะสิกวนเฮามันบ่ปาดตองเปิ่นปันเกิดให้เปิ่นใจให้ตะนานเนาะพี่น้องเขาค่ะตัวหนังสังเกิดที่เฮือนเกิดที่ศาลาเกิดที่ในห้องน้ำเกิดที่โรติก้าเปิ่นก็ยังหับแจ้งเกิดอยู่อันแจ้งเกิดอันว่านั่นก็อ่ำใจว่าเกิดเมืองไทยเอามันเตะไรวัดไหวไทยไรง่ายง่ายมันก็วนว่ากะเกิดลูกเมืองไทยเตะไรไหวไทยอ่ำไรค่ะอยู่ที่ว่าวัดอูวัดแม่มันนั่นมันเป็นวัดไหวอีสางวัดอูวัดแม่มันนั่นเป็นวัดไหวต่างดาวเป็นแห่งการยันเมืองลูกมันก็ไรเป็นคนที่ตามลูกแห่งการยันเมืองกันนานค่ะพี่น้องขอรู้เลยป่องเจอจังไหนเนาะอันไหนเยอะก็ตาเหลวนั่นเนี่ยค่ะข่าวอันที่ลื้อหลังมันลื้อหลังอยู่ในอ่ะมันเป็นว่าเปิ่นต่างย้อนเต้อาชีวะหรือกลุ่มไทยไม่ทนในเปิ่นไก่ยืนเฮ็ดพื้นลึกไก่ยืนย้อนดีไผ่ก้นหลวงเขาเปิ่นย่ำไปตกลงแบลิกกินเกียนกันเขามาว่าเปิ่นเดียเฮ็ดจังหือจังหือชูก็อย่าไปพุ่งตกใจแหน่นแผ่วค่ะอันไหนก็นั่นแหละพี่น้องเขาถ่อมข่าวเงาเนี่ยข่าวไหวเยอะว่าก็นั้นมันมีปิ่งยาชีก็นั้นปิ่งยาชีก็ไรก็แซงไรก็ไรก็แซงแหละเปลี่ยนหือหลักก็ไม่ข้าใครลาดว่าถ่อมหูไว้หูค่ะยอก็หนังหือมันปฏิตื้อต้อนแข็มตอนแต่เฮาขายยอก็เฮาก็เต็มตกใส่ตื่นพันตันนั่นนี่ค่ะเนาะข้อความอันคำท่านอ่านค่ะย้อนน้อมใหญ่นำค่ะถ่อมได้ข่าวเงาฟิงฟ้าละสีข้าวในดอกถึงข้าวนั่นดอกโพนิโต้ค่ะเนี่ยค่ะข้าลาดอยู่ว่าในฟงเฮาขานั่นนะมันจะมีไว้แอปพลิเคชันอันหนึ่งมันแถมมาดังฟงมือถือค่ะนั่นเขาก็เนกด้วยค่ะว่าข้าวยามโพนิโต้ในหนึ่งว่องติดตุกข้ามตุกมีหลายเปอร์เซ็นต์เบียดติดออกข้าวเลยกลางวันติดตุกข้าวเลยกลางวันติดคืนข้าวเลยมันจะมีไว้ปั่นหมดในฟงเฮาขานะมันตลอดด้วยกันเลยก็ยังสั่งใครหัวใครให้ข้าลาดปั่นเออในนั่นก็ในข้าวตั้งเจ็ดวันตั้งหน้าต่อถึงวันที่เซาเจียดในนั่นค่ะเตมีฝนตกลงมาบางเปื้อนตี 30-40% บางตีก็เตตกน้ำบางตีก็เตมี 60-70% ในปื้นตีในนั่นค่ะเจ้าซื้ออันอยู่จอมผักปอดออกย่อก็ต้องนำปังลายปอดจานผักไตเตมีฝนตกน้ำก็หลุดเลยฟังกันไว้ตอนจะเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเจ้าเฮ่อเจ้าอังกาหาเฮ่อต่ำงาเฮ่อใหญ่เฮ่อเล็กถ่อมได้ข่าวเงากันประเดี๋ยวมีจอมปิวมันก็ตุ้งแหลงตุ้งขาวมันเตมีไว้ค่ะตอนจะถ่ายทั้งนำปังหลายเขานั่นค่ะนะก็นั่นแหละยังตึกแต่มีฝนตกลงมาอยู่หลายตีฟังกันไว้จอมจะเจออยู่จอมตาโพยสันลอยก็รูลอมได้ถึงลองลินหยดลินกวนลินปังตัวไม่ล่มเต็งใส่เฮินดีเฮาค่ะแล้วก็รูลอมได้ถึงว่าลองมันคือมันเป็นจังหือหลังคาเฮินเฮาค่ะจ่องโฮเฮินดีเฮาค่ะจ่องมันหวยหังจ่องมันจะเป็นให้เราตัวสัตว์อันมีกล้องมาอยู่เซาหือเต็มจะได้ฟังกันไว้กูก็กูกวนเจ้าให้เจ้าโซนเจ้าหน้าเนี่ยก็รูล้อมด้วยถึงหมักเขาเจ้าน้ำหนังหือปกติมีลองรูซุ้มน้ำในนั่นค่ะตัวซัดอันเท่าขาเลี้ยงไว้ก็เฮ็ดตีอยู่ตั้งเศร้าบันเขาให้มันหลอดผลไรอย่าไปกะอยู่ในดีกลางป่างอย่าไปเล่นฟงมือพองผ้าผาผ้าหลังกูผ้าผาค่ะลองตั้งเจ้าในหู้ไว้แค่เสไว้หู้ออกมาฝากตอนทุ่ถึงปอใหม่พี่น้องเขากูก็กูกวนเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อผ่านยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากวนเย้าค่ะนะจงขึ้นมาพบมาทบจอมกันแทงย้อนสู้เฮอมักมีรีเป็นหนังกลางใจยังอันนั่นเต็มทวนกันกูก็กูก้นเสขอบเจอถึงกูก็กูก้นผัดยันพี่น้องเขามือกวนจงขึ้นมาพบมาทบจอมกันแทงข้าวย้ำ10มองถึง11มองกลางในกลางค่ำอยู่จอมกันตีในค่ะมอนมอนค่ะขอบใจค่ะ
1: พ่อยำทอมจอยขาข้องฮะ

อย่าไปหาตั้งหักพี่น้องเฮาเหมือนหนังคุณ3ล้อนางโอเปมใส่ตำทางยินจงทางคุณ3ล้อนางโอเปมครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาท พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปีเช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อ1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3ประตูต่อ1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 นฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 นนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 นและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงปลุกไทยเป็นเพลงปลุกใจเพลงแรกของวงกลมโฆษณาการเกิดขึ้นในปี2483นะคะคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6และครูเอื้อใส่ทำนองขับร้องหมู่ค่ะ

ลงปลุกใจเพลงแรกของวงกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการคือปลุกไทยจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงศึกถลางซึ่งเป็นผลงานของพลตรีลวจิตวาทการในละครเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องค่ะ

จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคือเพลงศึกถลางประไพกาญจนะโภคินบันทึกแผ่นต่อกันด้วย3เพลงเริ่มด้วยเสียงคุณนฤทธิ์อารีกลิ่นกล้าวผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะกลิ่นกระแจจันทร์โดยคุณปรีชาบุญเกียรติผลงานของร้อยแก้วรักไทยและกลิ่นแก้มนางโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยกลิ่นกล้าว

3เพลงที่จบไปนั้นกลิ่นกล้าวกลิ่นกระแจจันทร์และกลิ่นแก้มนางต่อด้วยเพลงกลัวหนาวโดยคุณชนกศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงกลัวรักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของวราวรเวทและกลัวจะรักไม่จริงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

นั่นคือ3เพลงที่จบไปนะคะกลัวหนาวกลัวรักแล้วก็กลัวจะรักไม่จริงมีเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์แต่งเอาไว้แล้วก็ไพเราะมากถือเป็นเพลงประเภทคลาสสิกได้เลยและผู้ขับร้องก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นคือเพลงเรือโล้ทองต่อได้เรือรักในแม่โขงโดยคุณวงจันทร์ไพโรธค่ะและเรือหงทองคุณสง่าทองทัศน์เป็นผู้ประพันธ์คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องนำ

ลงที่เกี่ยวกับเรือ3เพลงจบไปแล้วนั้นก็คือเรือโล่ทองเรือรักในแม่โขงและเรือหงทองพูดถึงกาดำๆนั่นแหละค่ะหลายคนก็รังเกียจเพราะว่าไม่น่าเจริญหูเจริญตาแล้วแถมยังไม่ดีทั้งนั้นอย่างเช่นกาฝากตามความหมายมันก็เหมือนกับไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั่นเองเพลงนี้คุณดำรงเกตรชนแต่งและคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2497ต่อได้กาหลงฝูงคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องกับวงศิวารมค่ะและกาหลงรังคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียงร่วมกันกับวงป่อชื่นประโยชน์

านไป3เพลงแล้วนะคะกาฝากกาหลงฝูงและกาหลงรังก่อนจากกันในคืนนี้เพลงกล่อมอารมณ์โดยคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือและปิดท้ายด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกล่อมสุดท้ายผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสืบสานฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ท่านสนใจคอมมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอิจังจ่ายคอมมสิ่งที่อยู่หลอมสอนหูตาสเชียราชเดชต่อป้อต่อหนอผู้เดียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบังเฉินหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหลอกป้าเที่ยวขอทอดเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียเจ้าเขาเก๋ติดถ่ายกำมอเท่าเก๋ความมอดอกฉดาพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าจะตรวจเจ้าเขาหรือน
6: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ชีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัย
8: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

เงี้ยซงอีจงน่ะจุกตีนิ่งจางสวดเล่าจนนู้วันอังคารนู้ตีเน่งเก่าเป้ลูกเจ้าหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้ายั่วมานู้นวลย่างจั่วลีซาจั่วตู่จากือกังนู้นัวย่อร่างโฮปิกีย้อนย่างจั่วลีซาเก่าตู่จากือกังปิกีย้อนนั่งเฮียงนัวย้อนย่างจั่วเน่งเฮียงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเส่งห่างตงชาจากกางจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดาวลุ่เสียงแจ้งใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่าอ้วนได้หนัวเจยุทออีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่ากูไม่กางลุใช้ฮันกางลุนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอ็มอีเชงเปล่าปัวอย่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูว่าจังดาวจนไม่สวดเล่ากูปังเชิงกางสู่ต้องจัวฮาลุมงดักลุดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอตังคีนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาหาตาไม่สวดเลยยูรุนจูกุญย้ออ้วพงยือเถาปีมองจูจวดเถาสาวมาอ้นได้นัวเจกูต้องมัวอีร่างลูดซาคือย่อเจ๋งเสงจอรังลูจากือลุ่มใบหาตาด้าเด้งอีวัวดัวจะลูจอจัวสวดเล่าเต้านงก่องกีรอใจตั้งเล่ามาสวนซื้อหนัวเจกูโยลูมัวอีรังลู

าซื้อฟื้อคือใช้หัวมีหัวอยู่ว่าจุดเตาเจ็งฟังตัวจงอ๋อจออาการเท่าคือก็เตาใจทุมีหัวเตาใจจอกั้งหม้อมือเท้าปากหลอกนวดเจยุ่วจัวทุมีหัวกู้กู้อีจีมอมอจอปังมั่วทุลูกขอนยาวเหนือจะลิเต๋อเนอเต่าจอป้อจอเต่าจอปจอห้ามั่วอีจอปจอคือเต่าจนเต่าเตซื้อเตซื้อเต่าห้าจนเต่าลูกปอเต๋อห้าเต่าลูกขอนยาวห้าย่อจงเลยนัวนวดเจนี่ย่อจอกั้งหม้อมือเท้าปากหล่อเอสวดล่ออยู่ว่าจุเต่าเจ๋งฟังเจ้าลีนัวยอยู่สู่เต้าวงวนสัวเตสือจ่ออาเล่หูฮ่าสบู่ลูนสัวเตชัวชัวจ่าเจ้าฮัตตาก็ยัวสือจ่อแอลกอฮอล์เจลลอสยออายัวจ่อแอลกอฮอล์หอสือจ่อแอลกอฮอล์ลูฆ่าเชื้อเดี๋ยวก็ใช้เตสือหลอนนือตู้สือจุดเต้าเลยเนอะยัวสู่เต้ามองสือสมบูรณ์สัวเตชัวกอฮูมาสัตว์เลยตัวเต้าจ่อกางหม้อโรคมือเท้าปากดอกหนอห้าหยวดสุเตาใช้มีหยวดตัวทรงวันได้คือหยวดสร้างมีหยวดมงกันเท้าเนอะหยวดสุใช้มีหยวดตัวทรงหัตตามีหยวดปัวมั่วจอปอจอเต่าจนดอกนื้อเต้เต้เต้ก็เต่าห้าลูกปอตือห้าหยวดสุใช้หัตตาย้อจวนดอกตัวมีหยวดเน่ปัวกู้เต้าหาวเต้อจะตั้งเล่นหนูซื้อย้อจวนหูว่างหูเจยหยวดสุเตามั่วมีหยวดจอข่งว่าซื้อเจ้ามุนสัวอ๋อจะคืนสัวเตาหรอยัวสุเตาเจ้ามุงอันสัววงหัวเจ้ามุงสัวฮะยัวสุเตาหัวจะคืนสัวสุเตาหรอยัวสุเตาสื้อจอแอลกอฮอล์ลูเช็ดทำความสะอาดลูซอจอของเล่นจกหูเนอเอจอสัญญาณอันตรายยอเถ่าคือมีหัวมั่วจออาการคืออันจงจงจงอย่างเลยคือจื้อสามมงคลโอซือแต่อย่างเดออ๋อจะเล่นจงห้างเก่งๆฮะจะเลยคืออันตัวหอดสะสังตัวเราเสียนตัวเต่าลูกมาโยจุเต่ามั่งจอมงชาจะคือชั่วปัวต่างส่วนเต่าอ๋อเอสุดเลยโยจุเต่าเก่งฟังอยู่จอมีหัวตัวทรงฮะใช้หัวจอมีหัวตัวทรงเนาะแต่นู้นัวกูกูมัวร่างเราเป้าหนัวจะลูถังขาดจัวไปสุดเลยเต่าเป้าเลยหนัวซื้อไอ้จวนจะหนัวใจกูโยจอกังลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวสุดเลยเต่านงตรงกี่หล่อใจว่ากี่จวนจะฮะมันย่อจวนเต่าร่างหนัวย่อกูโยมัวอีร่างกี่หล่อใจกูลุ่มไปหาตาไม่เจอสิ่งจังร่างหาตานอยู่ลูกกูใจกูจอจอจัวสวดเลยเต้านงกงกี้เราใส่อวกี้

mà chuồn giữa núa chỉ cú yếu cho cáng lâu múa y răng lâu bao cho lù thẳng chúa suốt lâu tao bao chuồn giữa mà nhớ chuồn tạo răng núa do yếu lù hà chù à tù chứ văn giữa thái tùn chạy lưu cử nửa tàu tàu sự nên lợi nữa mà chó nụ chứ bố của tàu tàu tùa đua tàu hà tà hà à răng nữa ó răng cử của yếu cho lưu thẳng nữa dò lúc bây hù ua cháu yến nắng cột máy xù ra cho ủng khá rạc nữa nữa mà nhớ chua răng nữa chế bố hà ta tỏ cáng cử à chứ văn giữa thái nửa à tàu ua à chứ văn giữa thái tù thi cào nửa tàu một giải ua văn giữa nhớ chua nấu tịp lao lũ chứ lình đô hiông ó chén chứ bùa cháu cháu ó mà nửa cú tàu à sát thá bà nà hò thá năn đòn sạc ha à tàu lũng báo lũng bê chua à pra cháu lán thờ pra ông cháu phát cháu ra kỳ tị à phà à ua hô ua sống đệt พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีหนอมาอาส่วนซื้อเนื้อจัวนุติเนงเกาหยีลูกอย่างลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาซื้อวังซื้อไทยตูที่เก่ากูเตาอามั่วอา指望着态度提高古道啊สถาปนาจัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนึ่งยีมงอัวเจ้าฟ้าต่างกรมย่อจวนดอกฝ่ายนายโนเนอร์มามั่วลุ่มเบยเจ้าเลยคือปัวชาวเชยยาย่อส่วนดอกพระสุพรรณนบัตหาตาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาหนอมาลุ่มเบยเนื้อหูเลยหนัวลอยเตะย่อส่วนดอกพิธีอ๋อยอดส่วนดอกพิธีบรมราชาพิเศษชงอ้อเช้งจื้อบัวเจ้าเจ้าอ้อมาพลตรีหญิงหอก พลตรีหญิงหลอดสยอนนึกกู้เตายศดอกคือยศอัวจ๋อนึกกู้เตาอัวพลตรีหญิงหนอหลอดสยอยศดอกจ๋อต้นนึงคืออัวจ๋อตู้จ๋อทางทหารเนอะมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกู้เตาย่อย่อนึกกู้เตาหนังจอเข้าทัวเหอนึกกู้เตาหนังจอเข้าทัวทรงอย่างเลยคือจอตัวห่างเนาะจอตัวห่างห้าลอสิยอจอทหารมหาดเล็กกึญย่อสุหูราชวันโนเนอะมานึกกู้เตาหนังจอเข้าทัวดาวทรงสวมนึกกูเตาสวมอีจู้สายสะพายหนอกูเตาจ่ออีจู้สายสะพายมหาจักรีห้ามากูเตาจู่ลูกขบวนหอนึกกูเตากล่องลูกขบวนริ้วปู่หัวริ้วขบวนพระบรมราชอิสริรยศหนอมากูเตาจูจื้อว่างจื้อมองลูกขบวนหนัวหอเอหนึ่งกูเตาย่อจัวช่างสื่อเนอะหนึ่งกูเตาจูนึ่งจื้อสาวอีสังมันย่อจัวสังสือหัวพระราชินีมันย่อจัวสังเพยโนเนอร์มากูจอหลุดถังคาจัวไปอีส่งนาจื้อกูตีนิ่งจางสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวจูนเตาจื้อว่างจื้อไทยทุกที่เก่าตุ่นใส่ลู่ลุ่มไปอ๋อมากูจะลุดถังคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวอ๋อเจียวลุ่มวัวจ๋อฟัวจวดเล่ยนางถังจัวสวดเหล่าเตาเป้าจวนจื้อมาย้อนหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเล่ยนางกูเตาต้วนทัวเตาฮาตาหนูนัวหัวมัวนางกือเย็งเล่นเดาแนงเก่าเฝ่งปัวยอดซัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวยอนนางอยู่ลุยอดซวนดอกลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮพยาวน่านห้าลู่เสงตากฟัวจัวจานยอดกือเย็งเล่นเดาแนงเก่าเป้จูแนงเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอดกือเย็งเล่นเดาเป้เจ้าเป้จูเป้เจ้าหยีองศาเซลเซียสหัวมัวจวนเจ้ากือเย็งเล่นเดาเก่าจูแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
งยอจัวนูติเนงกับอ้อจูนูติเนงกับเป้ลูเจ้าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวม้วนนางกือเย็งเล่นเต่าเน่งเก่าจูไปเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอยอดจัวนุติเน่งเก่าเปล่าจูเน่งเก่าหยีลูกเจ้าลินดูยัวม้วนนางกือเย็งเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูยังเจ้าแฝงปัวหายยัวม้วนนางลูลูยอดจัวเก่งขอเชิญมากู้ปู่เต้าหัตตาอ้อนู้นัวเจียวจอกกลางมั่วทัดสื่อหออนุนัวมาจ้อนนางอยู่เจ้าจอดเหล่าอ๋อเอ๊ไปสวดเราอยู่จู่เตาเก่งฟังตัวสองห้าวิจ้อหนูจู่พวกกูเตาต่อต้นทวดต่อฮาตาอ่าย้อนสัวนู่วันที่เนงเกาหยีสุเนงเกาเปล่าสุเนงเกาหยีมาอยู่เจาะกลางมั่วอีปลวนหางเราเสียอีสวนหางเจาะกลางลู่ลู่ย้อนสัวพังเกาเต้หูเต้เฉาไทยห้าหนูมาไปสวดเราอยู่จู่เตาบ้างตัวแข็งตัวสงอ๋อเอ๋ย้อนสัวลู่ใจดูนางหนัวเต้เถาคืออยู่ปู่เต้าฮาตาจ้อนางนือลู่ได้ห้าลู่ลู่เข้าใจเราหนูมาอยู่จู่เตาเจ๋งฟังอยู่ถูกแข่งตัวจงเนอร์วิชั้นชายจังเตมัวเตต่อป๊อปเพิมพาวหลอดสยอมมัวเตเต้สังสือเต็มดาวอ๋อมาสวดลอยอยู่จู่เตาเจ็งฟังตัวจงจูนย้อนจัวรู้ใจดูนางดอกหนัวห้าอ๋อมาเจนุนัวหอกูกูมัวจ่อฟูจวดเล่นห่างจะหลุดถังขาดจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอญอดจวนเต่าสูต้องจวนดักหนัวนางมอลุจวนนุนัวฉังตุกูกูก่อตั้งสมาตั้งกี้หนัวคือสนสูตัวจ่อฟูจวกูจงจงก่อฮะเอญอดจวนเต่าไม่ใจจอนี้ฟูจวจงเลยจังเหล่าซ้ำเต่าตัวกงกี้ล้อใจเต่าจวนเต่าสูต้องจวนดักหนัวเราสยอนดาวสุต้องตัวกงกี้เราเจ็ดดาวจวนดาวตุ่มเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป๋อ๋อยางจาวศูนย์ศูนย์ยางดาวเนอไอจวนสนัวเจยวดจอกังลูจออีร่างกี้เราเจ็ดจัวสุดเราดาวนงกงกี้เราเจ็ดวกี้จวนจื้อมาเนาะจัวดาวร่างนัวกูยอดถอดตัวดาวอีตูพงเหยื่อก็สืบไปหัวคนโง่ที่รักเธอก็หาตาสังนงร่างน้องสังนงขวัญฤทัยจ้างซัวปังเซงหาตาเจียตอหนัวเจกูกูบางเต่าจ้างซัวปังเซงหนัวเหล่าเจียวม้วนจ้างซัวปังเซงหนัวยาลูกจออวกอนลาตูฮ่าจอดจัวสวดเหล่าเต่าดูกันหงกงกีรอใจอวกี

mà chuồn giữa núa chơi dúa cho cắn lưu tế đón đón đợi ý chồng nà sự cứ tin anh rằng suốt lo nớ mà yêu hà ta mê lên từ nhớ chua lũ rò từ lũ sáng từ xong đợi tua còn kỹ lo dạy tao chuồn thật sự tốn chuồn đợi nó vì yêu hà ta yêu mê sau anh đến đấy lo nuôi tê cũ ta sự nó hỏi tê nữ à mình mong sáng sau tăng lời hỏi từ sứ cho các lưu sái từ tao lời nữa ấy mê lên từ nhớ chua khỏi chơi từ lọt cho các sau đó tốt luôn nữa mà ở trong đau chua à ý tu phong như họ có sử dụng bài hữu à chồng xe má nữa nữa có cú sau đó tốt hà ta à phi đi chơi sẵn thọ ý răng xua băng sẹn hà ta chàng cha nà chi thật sự họ con sẽ có sao ta chẳng nị chi do kế mong ước khoa nó mà cú múa sao chơi cha nớ ấy lự ra cú cho cán lưu chặt rai can nói chị cú lên mạng à múa à cú lên mạng múa cho chùa à suốt lời tao rượu có nồng còn kia lo dạy ô kia hó ha ô trong đau chùa ý chồng nà chứ cứ tin anh chàng suốt lời ha cứ mê cú sàng sạc tí cơ đau đau cờ tùa thơ cú lút làng lút rượu mà cú dông sát cờ ê thơ thơ lút làng lút rượu bú chùa mê suốt lời ha hó à ô trong đau chùa à ý tù phong như họ có sử dụng bê hữu ua à này già nà nổ mà có cú sao đầu tu hà ta à có sao đầu tu hà ta à non cú xua thảo cứ chỉnh giao giao nhiều khó tôi phụ cú nữa mà hà chú có hà ta à cú nhiều khó lu ua nùng đằng nua họ lo suy họ ua chó lang nùng nua tàu bấy lú xuồng sữa họ do hà ta à có non xua thảo giao giao lượt số na nú nửa nua chị do chó pi đi chê cứ à thảo u họ lo suy họ à từ pi rùa cứ nửa nua nữa mà cú แต่กูอยากขอตัวเตาไปรู้ชงเสื้อไอ้ทุกคือก็เจ๋งๆเนาะลูเราเสียอีสุดนั่งยาวๆก็เนาะลูเนาะแต่ยอดจ่อพี่ดีเจกูเท่าเนาะไอ้ว่าจำดาวคือก็กูเจ๋งชอบดาวตัวกงกินเราสิเนาะจวนดักสุดต้องจวนดักหนูฮะเอกูถอดเสื้อก็รู้ลังรู้ชูฮะอ๋อว่าจำดาวจวนอีตูพงหยอก็ชวนไปหัวว่าเชอรี่สียะหนูหอมมาก็กูชอบดาวตัวฮะตาเนาะทรงอ๋อเนาะทรงปูจวนก็ฮะเสื้อก็รู้ลังรู้ชูฮะเนาะฮะว่าจำดาวจวนแม่การคุณแม่ลูกดกหนอฮะมาก็กูชอบดาวตัวฮะตาเนาะจวนดาวไม่รู้ชอบเล่าชอบเล่ามาจวนม้วนนั่งรู้เตาอ้อไปนู้หนวลเหล่าหนอมากูรองซักคือก็กูเจ๋งช่างดอกตัวกล่องกิโลเสกคาจัวไปสดเลยเตาเป้าเนาะจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮะเอทอดเช้าก็ลุดลังลุดโจฮะอ๋อฮะอัวจอมดาวจัวอีจงหนาจุกตีนิ่งจังสดเราฮะกูไม่กูสั่งสติกเกอร์ดาวดาวเคยตัวเช้าลุดลังลุดโจปูจัวกูมากูรองซักคือเอทอดเช้าลุดลังลุดโจปูจอกังจัวไม่สดเราฮะมาจวนจืดหนัวเจกูเยอะจอกังลุดจออีร่างกี่หล่อใจจัวสดเราเต้านงกงกี่หล่อใจอ้วกี่จวนจืดมาเนาะจวนดาวร่างหนัวกูยอถอดต้วนดาวอีตูหนาเจ๋เสียงย่างหล่อสุยอก็หัวปังเสียงย่างหนัวเนาะจวนดาวลุดจอเก่าอ้อนดาวลุดเสียงต่างมาก็กูเต้าดาวสุตงตัวหาจุกูหาตาก็สังนงอีร่างลุดจ้าคือหาตาจืดมั่วซึ่งเก่าหนัวเนาะเอ๋ถอดมั่วจอจวดสดเลยตอนถูกก้อนทองห้าหน่อยจีกุกุมงบ้างเตาซีเสิงลีร่างลูกจากือลุ่มไปหาตาจื้อมั่วซึ่งเก่าหลอกจีกุอยู่มั่วร่างนัวจะลูกจอโอก้อนละตูห้าจอจัวไปสวดเลยตอนถูกก้อนทองกงกีหลอกใส่อวกี

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุน Forex ที่เข้าข่ายการช่อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำ ำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโฮเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7นาฬิกาและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ้โบดาจ้า
3: โอ้ไม่ชอเปอร์
2: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงมะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
10: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่าย ออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: น
13: ฮะ
12: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

哎呀，闲话不来好话啊！啊，我历史我读字的话，做不了我闲话不？啊，我历史我不干过把它进买啊！สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจะอาวลิสงอยู่เวลางูเป็นยังไงด้วยมาคือถิ่นยังมาคือหนีควันด้วยเนี่ยยังคือสวมมุควันหนีจิมูที่มูร้องก็ไม่ยังคือหนีมุควันหนีสามมุงอ่ะหน้าถิ่นยังควันหนีหน้าเนี่ยส์ถิ่นเย่เลยทีดูจะอาทิตย์ท้าววิทยุว่าโดยจะมองว่าเป็นยังไงระบบเนี่ยระบบเอเอ็มอ่ะอาทิตย์แบบว่ายี่ครึ่งความเที่ยงว่าเออทิตุลีเฮียชิตส์โจวะโจเนี่ยดูละปีข้าวเสียข้าวอาวลดมองไงโลชื่อยังว่าเออว่าลูกคนเนี่ยเออวิทยุจวะอ่ะอา

อุตุนิยมวิทยาที่ภาคเหนือทั้งหมดไงยาอาที่กอกุญิโซที่มีทั้งหมดกุญิโซเตงิโซที่ภาคเหนือทั้งหมดธรรมทิจันเตฟละอามาสังบัญญาที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะอันนี้คือเชียงไฮ้ก็ลำปางลำพูงอ่ะอันนี้คือพื้นที่ธรรมจัดสมบัติอัตยาฝาละจามบุรุงอ่ะอามาสังบัญญาบางพื้นที่ไงที่ก็ต้องมาคือเมืองฮันเลี่ยมมาคือชิดซื่อเปอร์เซ็นต์สิเลชันอ่ะอันเป็นคำว่าก็พันเรียงว่าบัญญัติมีความเสี่ยงไงว่ามีเชื่อมามีสิริกิไลเป็นไงยิ่งว่าที่มองว่าบัญญัติน้ำถ้วยมั้งอ่ะอาจจะเจอมายิ่งมาที่มาบ้านเอาน่าว่าจะบ้าข้อยิ่งไงสัสสิยาลาที่เป็นลาปัจฉิกวายลามังการมังการว่ามีอันนี้เป็นคำว่าจะเป็นคำว่าที่ว่าลุจิตเตวังไงว่าจะจิตเตวังจะยิ่งหิชามาคือดูว่าว่าจะไปเหรอว่าหิชามาเหรอว่าจะบ้างว่าทุกชาติชาติอาทิตย์ไปเหมือนหาคือพันเลี้ยงของมันยังไงเลยนี่สันลิงว่าจุ่มจีนี่ถึงเหรอพันเลี้ยงไปเหรออามาเหรอตั้งยาจำโมฝาตาปรุงงานไม่ยากพอพอทีเลยเจนเตฟลาอาทิตย์ที่ยากรุงอุตุนิยมวิทยาการเรียนมีแต่ปูทีเลยกุญย์สุทีเลยก็เสียทีเลยอาทิตย์มาเจนเตฟลาอาทิตย์ไปเหรอบางพื้นที่เหมือนหาคือพันเลี้ยงไปเฉพาะงานอามาเหรอทีเลยอาทิตย์ดูแลยังเหรอกับตุยยังไม่ใช่ไงจะไปความเหมือนหาคือพันเลี้ยงไปเหรออาจจะเจียมังอ่ะอาทิตย์นี้ก็จะเอาดินสไลด์มาคือที่เล็กน่าเป็นยาที่เล็กเช่นตัวฝรั่งอ่ะอาทิตย์บางคนไม่ยังชอบอ่ะมาคือเอาว่าติดตามข่าวสารไงถ้าบอกรัฐบาลของยาที่ดีประกาศเช่นตัวยาไม้ข่าวยุโดห์ที่ดีนานร่างอ่ะอาจจะปีข้าวจะไว้ที่บ้านที่เล็กพอจมบ้างอ่ะมาที่เล็กจะเกินหน้าว่าจะสักจะมาคืออะไรก็เทจจ้าว่าโลกอะไรก็ยินหาจะมาคือที่เล็กยินน่าชิ่งไงอาทิตย์บางคนอ่ะมาแต่ไม่เด้งอ่ะบอกว่ายี่ข่าวสารไงที่เกี่ยวกับงอที่พยากรณ์อากาศงอเมืองฮันเลยที่บ้านที่เล็กมันที่เล็กนั่นแหละชาวงานที่ยังบอกถ้าจะขอเหอแบบนาสุริยาขอทวนแบ่งผู้ช่วยสุริยประกาศแจ้งเตือนมาคือจวงงานปีข้าวจะว่าว่าพี่ว่ามหาเกิดพันเลี้ยงไปเหอที่มีโอกาสว่าอาจจะจะมาดินสไลด์ดินสไลด์ยังมางานแล้วไปฉีกไว้มาที่เกณฑ์ในแบบสุริยแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะอาจจะไปเหงาอ่านมาคือว่ายึดเขายึดดวงที่ดีติดตายร่างอ่ะเทมาที่ชาวงานไม่ยังไงอามาสุริยากระทรวงการค้าถึงมาแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะรัฐบาลอามาสุริยากลุ่มมิชาชีพของเขาว่าเวลายืนลินส่งฝรั่งเยอามียิงยาอิเจะไม่ยิงกันเถอะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงอาสมบัติคุณเจ้าสู้อามาสัตย์ที่มาบอกว่ายิงยาไปเหอะไงในสุขวัตถิกิเยไปเหอะบอยืนลินส่งฝรั่งว่าเอาโทรศัพท์ของแนวยี่ข้อความเอสเอข้อยังไงอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ยังเชื่อข้องงานปีข้ามาทดสอบได้เฉพาะเดือนเราไม่ยังไงมาคือฐานยืนดีเองงานธรรมะขยะกลุ่มมิชาชีพงานละโซมาฆ่าสู้ที่บ้านไงที่กูลาสู้ว่าชัวฮานี่จะที่เนี่ยมาเป็นเจ้าชิงกว่าผมเห็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงเอาสมบัติคุณเจ้าสู้กว่าเวลากว่ายิงยาเยี่ยมงาอาทิตย์บ้างบ้างคือไงเอามาสักคดียาอีกข่าวที่เชิดดูแลเนี่ยคือมาบอกว่ายิงยาสุดายาอยู่ชิดข้อที่กึ่ยเป็นเนี่ยเวลากว่าอีข้อความไงที่อินลิชิชิสุฟลังงานไอ้ท่านยืดยิ่งคือยิงยาสิยิงงาอาทิตย์เนี่ยคือเอกสารมาคุยไปเหรอว่าที่ส่วนจะมาคือโจงอ่ะมันก็เชื่อว่าทุกฝรั่งเนี่ยคือว่าเยอะก็มาดีเยอะทำมาดีเป็นไงก็เลยที่ที่จะมาคือโจงอ่ะปีกว่ามาตุสิพัชจิตโจงมันจะคืออะไรยังคือเนี่ยคือว่าสวรรค์อ่ะมันจะกลุ่มมิชาชีไงปีกว่าสุสียาเจ้าที่รัฐบาลเป็นไงสุกส่วนการขับไปในเศรษฐุฝรั่งเองก็เลยจะที่ลีเจโรงอตุสิมาโจงอ่ะอาทิตย์วันโนโทรศัพท์คนนั้นนั่นยังว่ายาอินลิ้นสุฝรั่งมาคือมาโจงของอ่ะอามาสัสุกุลาสุยจะมองมากกว่ายี่แอดกระเป๋าตังค์ไงหรือทัติกะอาทิตย์กว่ายี่แอดทันได้คือติกะงอทิ้งกว่าสุตู้เอทีเองอกุนทายียี่จะมาติกะอาทิตย์กว่าสุรถเบียนก็มันก็ชื่อว่ายืนยันมังงะงวดธนาคารจวงไงเอากว่ายี่จะอาทิตย์เอยี่กุนทีเลตุชิงไงแต่ละกว่าทุฟรังยิงกุลีจะที่จะมังงะยานิเบลีไตจะมาหัวจูอาทิตย์นั้นกว่ายี่ลีสุฟรังยิ่งทันยี่ดีงูจะมาหัวจูงชกงไงอามาคือจำมึงอ่ะตุ๊ดสิพัชจุดตัวเบื่อทันยิ่งตัวยิ่งอ่ะอามีที่แหละลบที่ยิ่งอ่ะที่มาคือเอาจิกัดตัวเบื่อซ่าสมัสเบื่อเอามาใส่ยาสูยิ่งสิ่งที่ว่ากี่เย็บเบื่อไงเอาบุกวันยิ่งตัวยิ่งยาลิเบติเลยไปเย็บเบื่อไงสุดท้ายเบื่อไงเอาบุกข้อมูลสูพิอาเตอร์สูเซออาทิตย์นี้คือเอาบุกโทรศัพท์ในยาที่เลยดูแลนี่เอาบุกบ้าไอ้บาดจอมาคือสุดที่โอ้นายไงเอามาใส่เห็นยังไงนุยกลุ่มมิชาชีพก็สูใช้ระบบว่าข้ามาที่ชีวิตอย่างว่ากึ่งลำมามีอ่ะ
ati banyanga ambahe zamo ngapi kwanira ti tshi tshi tshovulanye

บากคนจุตปูว่าเชื้อโรคที่ว่าคนละครึ่งแบ่งไงไทยช่วยไทยพลัสยังไงเอทิชวันยี่เดียเยียเป็นยังไงพอตัวฟลับบ้างไงอ่ะมาขึ้นจังเออถัดจุดังอ่ะอามาสักสูตรยี่ระดับบ้างเนี่ยที่ทุกฝรั่งยังกุลีจะทีนี้จะที่แบ่งบ้างมาบรรจงอ่ะทำไมเนี่ยเออวิเชียรพัฒน์บ้างเอออันนี้ยังให้กลุ่มมิชชั่นชิงและสมัครสมัครที่นี่สวัสดีชกงานบ้างเดิมมาปีมาที่นี่แจ้งตัวอย่างอ่ะที่เนี่ยเฮงอ่ะที่มาที่ช่องโอเป็นยังคือนาตะปูว่าเดิมมาอาจจะปีมาสุดท้ายจริงช่างอ่ะอาเมื่อสัตยากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือนาตะปูว่าสุกระทรวงยิ่งสุงอ่ะที่สุยาเดิมมาแจ้งสิฟละเทมสันนั้นแบบมันก็คือนาแหทมันนางไข้เลือดออกแบบยังไงแต่ก็รับว่าแหทมันมันตัวก็คือว่าจุดเป็นนาแบบดาวงาที่สิ่งที่กงบ้างยี่กุญย์ตัวเนี้ยชดซื้อกู้โคสิ่งที่กงบ้างก็บ้างคือว่าบ้าพัสดุบ้างที่ห้าที่ห้าคนเนี้ยมันสับก็คือชดห้าหนี้จีนยังไงแล้วบ้าชดมาคนเนี้ยงบ้างเนี้ยคือแหทมันนะไข้เลือดออกมาหนึ่งซุ่มบ้างเนี้ยคือที่เนี่ยธรรมดาเชียวไปได้เนี่ยคือที่ตีเนี่ยคืออะไรเฮมือหว่ามาสติเลยในร้านหน้าบีที่ไปได้ชิงแง่เอามาใส่มิดสังโง่มาเนี่ยสุยเอ็กข้อมูลจอมมาบ้างเหงาเธอมาสักว่านาเชียงมาบ้างเหอที่เนี่ยที่ขั้นเล็กอ่อนหรือสุบังอ่ะที่มาเหอชิมือชิมือชดตัวที่เรียกว่าที่เนี่ยที่ว่าเหตุธรรมนาพูดดูเอาที่เรียกชิควาลามังอ่ะเธอชิมือชดตัวคนแน่ชิควาลามังบ้างเหงาละชิซึชดตัวชิควาง่ะอาทิบังก็มันยังชอบงาอามาคือซามงาเมื่อฮาลิสเซ่แต่ผมบอกคือเหตุมาบางอย่างจะเป็นอะไรก็มีอย่างไรไข้เลือดออกหรือไข้มาเรียหรือว่าอาทิยังคืออาลูกติดแล้วคือน่าจะเป็นอะไรกินแล้วมันคือจุนงาอาเบงงาชอบงาอามาคือซามงาปีขวาวอวิธีป้องกันมันบ้างไงเอาสักไฟตั้งโอ้เป็นอย่างคืออามาคือจับผู้จับมีคือควาจ้าอาทิยังคือจะเป็นมันคือควรนำมาคือบอกว่ายิ่งคลีนนึกอ่ะอาทิตย์เฮงว่ามังคชื่อว่าสูต้องขุมเมื่อไงว่าอย่าที่จุยากระยุนไปเช่นไงมาเหอแต่งยี่ห้อเมื่อเช่นไงคือยังจะมองไม่ยากเท่าว่าหิคุณแน่ว่าแบบว่าหิ่งกันเลยจะเหอมันนาทีเลชาลิงอ่ะว่าคือหลักก็ต้องไปเหอแห่ทุ่มร้านยี่เหอทีเลจารามาเหมียคือยังจะมองไม่เท่าว่าเมื่อฮาลินนะกันยังงอไม่ยากเหอสิ่งนั้นก็กูจังอ่ะว่าหิ่งกันเลยจะว่าสืบผึกขวาแก้แก้ขวางอกระไรจะขวาจะตีดำมาไอ้ทำไมบ่เหอสีนี้ฟ้ากุยงูไม่ยังเหออันจะแตกฉุนเนี่ยบ่เหอเหตุมาจะไปทำไมร้านเนี่ยเหอยี่ฟูฟูกึ่งบ่เหอจะเหออันยาปุ่นละบ่เอาหัวเหี้ยเหองอเอาหัวเหี้ยกันเลยจะเหอหัวเหี้ยคนนั้นเหอจุดนั้นอาที่บ่เหอจะขวางอ่ะมาเหออาที่ตะคุแรงอตีจุดละขวางจำมือจะขวางอ่ะอาที่เนี่ยคือจะเจอมางูไม่ยังไงเที่ยวสักไฟตาบ่เหออ่ะมาเหอจอบโผจอบมีเหอแต่ขวากือขวาจ้วงอ่ะอาทิตย์นี้คือบุญชิมันจะคืออาชีพเชี่ยวกว่าไงทำไมคะขึ้นยากอาทิตย์นี้ทำไมถึงเชื่อว่าบางคนไงเอาว่าอะไรกว่าเยอะไงอาไม่ก็ติดมากว่าชีวิตดูแลสุขภาพเยอะกว่าไงอาจจะเอาว่าไข้มาเรียไข้เลือดออกหรือบางคนคือชีวิตไงติดกระดูกไปเหินโนยากกระหักขึ้นไหนมาคือจงอาติดกระดูกไปเหินกว่าว่าอายนาหนีสัตว์สิบปากเล็บไปเหินจะเรียไข้เลือดออกหรือปากเล็บไปเหินเชื่อมาคือกินได้ชงไงอาก็คือเนี่ยคืออามาคือเอาคนอยู่ที่เรื่อยจำพวกมันคือข้างอ่ะจะไปเห็นงานชกงานมันคือที่นาตบัวทำมาที่ปีมาที่เรื่อยเจนตัวช่างอ่ะมันคือจำพวกงานมันฮันลิตจะทำมันคือจุดเป้เหตุมันคือขึ้นยังอ่ะใครเลือกออกก็เลยมาใครเป็นเลือกก็มาขึ้นยังอาจจะไปเห็นงานเอาละคือที่เรื่อยมันก็จะนำมันคืองานมันก็เดี๋ยวมากว่าชื่อเอาวันนี้ก็เลยก็จะเหอกว่าชื่องานที่เนี่ยคือเอาคนเดียวใจยังอ่ะไปคว้าพันธุ์ละไปเห็นในสัตว์จำมันเขาเลยไปเห็นมีคุยยามมันก็ชื่อว่าคลินิกยี่สิบกับกูยิ่งกับตัวยิ่งอ่ะทำมาถึงมาที่เรปีมาที่เรแจ้งเตือนช่างงานอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ยังช่วยงานมาสักเอาช่วยก็ได้งานมากกว่าที่ว่าเงินนางอ่ะเอาช่วยก็ถ้าวิทยุข่อยนานาจะสู่ทลายส่วนตีสุดละคือข้อความโง่ช่วยงานมากกว่านานาดูยาช่วยงาน

下话不来好话啊他啊我来说我得说替他我必须用了那家说的啊去了我下话我要用过的弗朗啊他他妈哪个呀我不点啊去管那个啊我下话啊他妈的下个他妈啊比慢啊啊弟他妈斯大金像啊啊我想我们呀去我啊 Facebook 欢迎忙啊谢和弟的欢迎啊这样啊老师的不忘过啊我啊妈一把啊，吃苦吧，耶稣啊！啊，我讲三千嘛，我说，哎，这不嘛呀，三千这里花个，下个半年和我一陪他妈下年和啊，他也发啦，不行哎，也耶稣发啦，不行哎，小伙干他妈和比花，么都是一陪的哎，啊，妈的把钱发啦，不行哎，啊，妈和伢和造梦啊，哎，他妈呀，我苦米吃尽啊，老师不嘛和。啊，这个我吃苦吧，就说在上车的里不乐啊，不不下啊，比你啊妈比话，从专业不和瓜压一来顺多，嘛个些瓜啊，非不我这里，那你富拉比你爱他妈装啊，啊嘛个咱们个他妈也和古鲁米恰七十块啊，啊嘛是很你不和那瓜属于百米的啊，萝卜阿拉和你下嘛也和马做十块啊，啊这你瓜诺吃苦吧，你和上车下嘛和马做啊，嘛和你和想呀，晓得不？啊，这边也是黄阿皮花我啊，是一百米一土，那是怕下河眼瓜我啊，女眼那些干眼瓜说安婆呀，是那他别的今年的的到说谈业啊，瓜我这啊，肺部花你啊，瓜一来花花你，嘛那些啊，阿弟做花你眼对我比较盲目瓜取花嘛他业啊，富宝富宝贝啊嘛，富宝嘛在意嘛他业啊，阿么在各做些花嘛去。这个老板我一百米嘛，这边和女些不个，我啥钱花人和富宝，嘛种茶馆收到花钱，收到红花应该，你啥零花钱，收太白了，啊不啦，给他们和一包给他些个，啊我娘不用过了哇，我不用过了，收下边我和就那些个，不收太白了，我带来一包一包过来的，啊再收到那的话，伢们老板弄烤哈啊一百米土一包下做不的嘛，弄一烤哈的嘛，啊做些个。啊，这花人喜欢我啊，嘛个杂毛我啊，我比花啊，我做做拍啊，我喜欢我啊，就是一把把花家啊，把花家啊，花下手把这把做不了和比花这我啊，我肺部花人一来花人，嘛个是阿里多花人喜欢你，把下做不和你啊，嘛个杂毛啊，他们啊，那做不和他们啥呀？他一拍啊，是那个单毛和他们呀，这啊，真得不让啊。啊，马和咱们爱听我们吃苦吧，有人和上车下马和马做喜欢爱他们呀，这里啊，真的服了，阿弟们我喜欢了啊，马这里可真没事啊，啊，我做做拍做啊，我喜欢做啊，我啊，一百一米这些花下家拍的拍拍杂拍啊，这里真得赢啊，阿们上行一百啊，更娘啊，阿们呀，这里过车呀。啊，我比划嘛，把这做不好，人家去打钱啊，嘛去啊，靠木一帮啊，都要苦没下去，老做嘛，说不拉说把各咱忙啊，又靠木点嘛去忙啊，他妈他妈真得上啊，他妈的像我们家去啊，他像我那边去啊，都要啊，苦木土你有问题啊，对面他不过你说啊，等你说，他妈真得不来啊，啊，我喷嚏怕冷，我不就去，我喊那边去，人家去十次八次啊，啊，可棉忙啊，忙不停啊，啊，这边人家去呀，慢慢去跳舞。啊，可没关系，因为这我做吧，加速啊，啊，就路可以开加速啊，啊，嘛和发达半个的啊，喷嚏，麦阿松啊，啊，清迈啊，这些和清迈、培养啊，啊，这些和龙浦、龙潘啊，啊，这些和江华、苏口台啊，啊，这些和江华、乌特拉地等啊，江华、大龙啊，啊，嘛和啊，我他妈加速半个，啊，这些咱们发达啊，比花木哈可喷了不哼啊，啊，我和这个多了一个体力个对应啊，咱们哈俩。啊，就这么个，啊，这就是啊，罗天我就把家属把和瓜拉把起，所以要么拉把起瓜，要么和给那，啊，嘛这里给几毛钱啊，啊，这就是可以这么个啊，我瓜一考上个，啊，就和嘛那天的带来什么个，比花我这只块呀，出出面二十八块个啊，我这里那那年和啊，谈大爷什么个。啊，这边我们也喜欢啊，你们和那比妈妈和啊，这两种啊，啊，我喜欢他啊，为了有欢的那家属啊，啊，他来说的说的和啊，可不忙啊，啊，他因为白熊啊，阿么什么哈里这边的海托曼那啊，啊，开罗阿么和伢可妙啊，这职业的哥们伢和一年收入和十门出多啊，么是多少钱啊？喜欢了么和十次出瓦生啊？啊，嘛和咱们啊，我先给那个这和啊，这里去关心啊，啊，这家我在江县办啊，啊，你做和我咋都不和
ที่จะขอภาษาแบบไงยี่เก้มีเหตุจู้ขอจึงอ่ะพังงาเขาจะเบียบมาวิลิมงาเหตุทุ่มมาแล้วยิ่งฟุ่มเฟือยก็แบบหัวใจชิควันน้ำมาเขื่อนมาเขื่อนเกินนั่งอ่ะเป็นพี่ยี่มางาที่ยังเขื่อนหัวซับคนจะเป็นตาเขื่อนจ้าผัวจ้ามีเหตุจู้ขอจ้าชิควันไงเหตุทุ่มมาทำพังงบพังใครเลือกออกพักเลือกเขื่อนคือชิจวงอ่ะอาจจะว่าชินเนมาข้าสู้ว่าชินเนติก็มาข้าแบบเอออาจจะว่าพ่อนาเขื่อนยิ่งสุดจะพักเลือกไงแต่ตัวถือใครเลือกออกพักพันหนึ่งเลือกเขื่อนอ่ะคือนายไงอาจจะเสียสกิดนั่งอ่ะอาจจะแบบไงอาบางคนเดี๋ยวมากว่าเชื่อดูแลสุขภาพอยู่ช่วงง่ะอาจจะแบบไงนะปีมามาคืออาทิตย์ละตัวช่วงง่ะแบบคือเอาที่ตัวความมุ่งหลักของง่ะเอาลิสุงหัวแบบไงในแต่พวกแบบเนี่ยคือยุบเวลาเนี่ยคือฉุ่มมุ่งความยิ่งจิ้มว่าตัวความโดที่มุ่งร้องมันเนี่ยคือหนีมุ่งความยิ่งคือสามมุ่งอ่ะนาทีเนี่ยความยิ่งคือนาเนี่ยส์อาทิตย์ที่นี้ในตัวใจช่วงง่ะเอาช่วงความรักคือบุ๋มง่ะนานาสุดาคือง่ะเกิดจะชิดมาฟูจะชิดคือมีว่าจริงอ่ะน่าจะเพียงแต่ก็ทันทุจริตถึงยิ่งแก่ถึงยังว่าคือด้วยไงอะไรกว่าจะเปิดเผยยิ่งข้อความยิ่งกู้ใจของอ่ะอะไรประเภทที่ติดความมือเลยของอ่ะว่าเชื่อว่าเราคือบุญมึงอ่ะข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
1: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
3: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้บัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำ